เด็กทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจะผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะ

สามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคคุณครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรับรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนมันเขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3

0: มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยให้เขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยี่ยมมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้วิชาการสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงค่ะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนัก

กรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหน

ั้นๆจะออกอากาศ2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยซ้อนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้ม

เนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต

ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้ยนี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบบ่อยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเ ็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
2: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยมีได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาท

0: อยู่เหมือนกันนี่นะ
1: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
0: ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
1: อ
0: ่
1: ะเจอแล้ว
0: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
4: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
1: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรี่ป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่า
การใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาเทียมต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ภูเขาและพื้นน้ำพื้นที่ราบลุ่มตอนในพื้นที่ชายทะเลและเกาะป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นเชิงเขาป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบเขามีพันไม้เด่นๆเช่นตะเคียนทองตะบากทองและที่สำคัญคือเสดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาเสดาเทียมเป็นต้นไม้ที่ขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและที่จังหวัดสงขลาบริเวณป่าแดงและป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งนับเป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดีส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นามีชื่อเรียกต่างๆในภาคใต้บางแห่งเรียกว่าต้นเทียมไม้เทียมสะเดาช้างและสะเดาใบใหญ่ก็เรียกสะเดาเทียมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วลำต้นสูงตรงมีกิ่งก้านน้อยในป่าธรรมชาติสูงได้ถึง40เมตรเปลือกต้นเรียบเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่นสีเทาปนดำเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่รูปใบไม่ได้สัดส่วนค่อนข้างเบี้ยวปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยยกเว้นขนาดที่ยังเป็นกล้าไม้ขอบใบจะหยักคล้ายฝันเลื่อยเนื้อใบหนาเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันในราวเดือนมีนาคมสะเดาเทียมจะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบหรือปลายกิ่งมีสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานมีสีขาวผลมีรูปทรงกลมถึงรูปรีมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่ในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วอายุ 10-12 ปีสามารถแปรรูปนำมาใช้สร้างบ้านและทำเครื่องเรือนและไม้แกะสลักได้ดีทุกส่วนของต้นสะเดาเทียมมีประโยชน์ทั้งยาทั้งสิ้น

0: าสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมถ้าเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจาก

0: ฝากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้ไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการอัดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะ อย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วย

0: งานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
1: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
8: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบต
1: อนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นัก

อีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์

0: ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
4: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใส่ถามทำไมล่ะคะ
3: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
4: เอไม่เคยนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: เป็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: โนนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรเพื่อนโนนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: ก็เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาลโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย
1: สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: อกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ับอีกทีนะครับ
1: อาจารย์กินยาไม่รู้
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English Classroom 4 with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm very well. Thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you okay today? All right, I'm glad that you're fine too. Okay, welcome to English class นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่อง How can I get to the English room? How can I get to the English room? นะครับเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นชื่อเรื่องแล้วว่า How can I get to the English room เด็กๆลองบอกขวัญสิไม่มีผิดลูกลองบอกมาลองคาดเดาดูว่ากิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรต้นน้ำบอกว่าต้องเป็นการบอกที่เลยครับคุณครูคนอื่นล่ะครับการบอกทางนะครับไปห้องเรียนภาษาอังกฤษการบอกทางไปห้องน้ำมีอีกไหมการบอกตำแหน่งของสถานที่ในโรงเรียนเก่งมากเลยนะครับ alright นะครับสิ่งที่เด็กๆบอกครูอันมาถูกหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกทิศทางนะครับการไปจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างเช่นคุณครูถามว่าHow can I get to the English room? นะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าฉันจะไปห้องอะไรลูกห้องเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะครับดังนั้นเด็กๆจะต้องบอกเส้นทางนะครับหรือว่าบอกทิศทางให้เขาไปยังห้องเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนดูซิว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนอะไรไปplaces in our school ใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมมีคำว่าอะไรครับplaces ในโรงเรียนก่อนมีอะไรบ้าง canteen toilet นะครับนักเรียนอาจจะใช้ไมโครโฟนก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะนอกจาก places in school แล้วเรายังเรียนอะไรอีกลูก preposition of places ก็คือคำบุพบทที่บอกสถานที่นั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างลูกจำได้ไหม opposite near next to นะครับเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ในวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อ1เขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคนะครับการบอกทิศทางได้2นักเรียนสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบอกทิศทางการเดินทางได้นะครับอย่างที่ขวัญบอกเลยนะครับว่านักเรียนจะต้องบอกอะไรลูกทิศทางการไปสถานที่1อย่างสถานที่1ได้นะครับโอเค before we start the lesson let's reviewเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะครับเรายังจำเป็นที่ต้องใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอยู่นะครับโอเค look at the first place could you please read it louder 1 2 3 go
1: classroom
0: then
1: computer room
0: library next
1: music room
0: next
1: kids room
0: บางคนอ่านออกเสียงว่า first aid kitFirst Aid Kit คืออะไรลูก
2: ก
0: ล่องปฐมพยาบาลแต่ในที่นี้ First Aid Room คือห้องพยาบาล Very good Next
1: Canteen
0: Science Lab
1: Art
0: Room นะครับโอเคนะครับเด็กๆนักเรียนปลายทางเสียงก็ดังฟังชัดดีนะครับนักเรียนต้นทางก็เสียงดังฟังชัดดีนะครับเก่งมาก Very goodAnd then we have preposition of places นะครับก็คือคำบุพบทที่บอกสถานที่ Do you still remember these prepositions เด็กๆจำคำบุพบทนี้ได้ไหมลูก If you can remember these prepositions, please pronounce the word louder. นะครับเด็กๆปลายทางเขาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยครับโอเค the first one what is it
1: next to
0: okay repeat after me next to
1: next to
0: next
1: to
0: แปลว่าอะไรนะ next to ถัดจากนั่นเองนะครับ and then
1: near
0: near
1: near
0: แปลว่าอะไรครับใกล้ๆนั่นเองนะครับใกล้ๆ
1: in front of
0: in front of
1: in front of
0: แปลว่าอะไรลูก in front of ข้างหน้า next between
1: between
0: แปลว่าอยู่เป็นไงครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับอยู่ระหว่างต่อมา
1: opposite
0: อยู่เป็นไงครับตรงกันข้ามเลยต่อมาBehind.
1: behind
0: หรือว่า behind ก็ได้นะครับแปลว่าอยู่ตรงไหนลูก
1: ข้างหลัง
0: นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราไปเรียนเพิ่มเติมเราลองมาทบทวนก่อนลองอ่านคำถามให้ครูอ่านฟังก่อนครับ one two three go very good นะครับคำถามนี้แปลว่าอะไรครับห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนเด็กๆดูภาพสิลูกในห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงยังไงครับ
2: ข้าง
0: ข้างใช่หรือว่าถัดจากห้องอะไรห้องศิลปะถ้าเราจะบอกว่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร Who can answer this question please raise your hand and use the microphoneSpeak it louder. ลองบอกครูหน่อยว่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะคำว่าถัดจากเราใช้คำว่าอะไรลูก preposition next to เร็วๆใครสามารถแต่งประโยคให้ครูบ้าง Perth okay great come on you can use the microphone over there speak it louder are you ready
3: It is next to the art room.
0: It is next to the art room. Very good. หรือว่าอาจจะพูดว่า is next to the art room ก็ได้ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกโอเค You can have seats. Thank you for your answer. นะครับเด็กๆดูนะเขาบอกว่า Where is the computer room? Where is the computer room? นะครับห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า is next to the art room very good ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ direction signs เด็กๆเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมลูกเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมลูกเห็นจากที่ไหนตรงป้ายใช่ไหมมันเป็นป้ายนะเราสามารถเห็นป้ายเหล่านี้ได้จากถนนนั่นเองนะครับทีนี้ป้ายเหล่านี้ครับเขาเรียกป้ายบอกอะไรบอกทิศทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูป้ายแรกเลยเด็กๆดูป้ายก่อนนะเด็กๆลองคิดลองบอกขวัญสิครับว่าป้ายนี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรป้ายแรก
4: ตรงไป
0: เป็นไงลูกตรงไปนะครับคำว่าตรงไปภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า go straight
1: ahead
0: go straight aheadGo straight ahead. แปลว่าเดินตรงไปถ้านักเรียนเห็นป้ายนี้ปุ๊บเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Go straight ahead. Again, please. Go straight
1: ahead.
0: คำนี้เราจะอ่านว่า straight.
1: Straight.
0: Ahead. Go straight
1: ahead.
0: มีนักเรียนบางคนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่บนโต๊ะนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะโอเค you are not allowed to do anything on the desk okay you are allowed to look at the screen and learn are you okay No. Are you okay?
1: Yes.
0: Are you happy?
1: Happy.
0: Okay. And then ป้ายนี้คืออะไรลูกดูลูกศรไปทางไหนเราทางไหนครับ
2: ข
0: วามือนะครับขวามือดังนั้นลูกศรชี้ไปทางขวามือแสดงว่าเขาให้เราเลี้ยวอะไร
2: เลี้
0: ยวขวานะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า turn right
1: turn right
0: turn
1: turn
0: right
1: turn right
0: turn right แปลว่าเลี้ยวขวานั่นเองโอเค everybody please raise your right hand raise your right hand ครูสั่งให้นักเรียนทำอะไรลูกโอเคเอามือลงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะโอเค next what size is it
1: turn right
0: turn อะไรนะดูลูกศรก่อนว่ามันชี้ไปทางไหนเนี่ย
1: ซ้าย
0: แสดงว่าเขาให้เราเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า turn left
1: turn
0: left
1: turn left
0: Okay, everybody please raise your left hand. มืออะไรเอ่ยมือซ้าย right hand. Right hand. Left hand. Left hand. Okay, เอามือลงแสดงว่ารู้แล้วนะว่าไหนคือ right อันไหนคือ left. Okay, นะ All right, next. ทีนี้เด็กๆสังเกตรูปภาพนี้คือห้องสมุดเรายืนอยู่ที่จุด start ตรงนี้จุดเริ่มต้นเด็กๆลองบอกครูอันสิครับว่าห้องสมุดอยู่ทางไหนของเราทางไหนลูกไม่ใช่เธอเลฟให้ครูให้นักเรียนบอกครูอันก่อนว่าห้องสมุดอยู่ฝั่งไหนของเราฝั่งซ้ายถ้าเราจะบอกว่าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันอยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเราสามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า on the left
1: on the left
0: on the left แปลว่าอยู่ทางซ้ายมือนะครับในที่นี้แปลว่าอยู่ทางซ้ายมือเด็กๆลองบอกครูอันสิครับว่าถ้าเรายืนอยู่ที่จุด start เนี่ยนะครับอะไรมันอยู่ทางซ้ายมือของเราห้องอะไร
2: ห้องสม
0: ุดอยู่ทางซ้ายมือของเราใช่ไหมครับนะครับซึ่งคำว่าทางซ้ายมือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า on the left ทุกคนพร้อมกันลูก on the left
1: on the left
0: ซึ่งคำว่า left แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรลูกลืมแล้วเห็นไหมลืมแล้วเมื่อกี้เอาใหม่ลูก on the left
1: on the left
0: อยู่ทางไหน
1: ซ้าย
0: มือนะครับทีนี้ดูภาพนี้บ้างอันนี้คือห้องเรียนศิลปะห้องเรียนศิลปะถ้าเรายืนอยู่ที่จุด startห้องเรียนศิลปะของเราอยู่ทางไหนลูก
2: ขวา
0: ทางไหนของเรา
2: ขวาม
0: ือถ้าเราจะบอกว่ามันอยู่ทางขวามือของเราสิ่งเหล่านี้อยู่ทางขวามือของเราเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า on the right
1: on the right
0: on the right
1: on the right
0: เดี๋ยวนักเรียนลองแปลครูอ่านฟังหน่อย left แปลว่าอะไรครับ
1: ซ้าย
0: right
1: ขวา
0: turn rightTurn left. On the right. On the right. On the left. Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าเด็กๆสามารถจำ direction

ไซส์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าป้ายบอกทิศทางเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในใบงานที่21ลูกบอกครูอันหน่อยสิครับว่าใบงานที่21เนี่ยอยู่หน้าไหนครับโอเค81 81นะครับให้นักเรียนเปิด81Let's have a look at instruction นะครับเขาบอกว่า match the direction size and the word write down the word under the pictures ให้นักเรียนนะครับเขียนป้ายบอกทิศทางนะครับลงไปใต้รูปภาพนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะครับ

0: Alright, everybody please welcome back นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้รบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับAlright, now this time you have to play a game นะครับ Let's play a game. Do you like playing game?
1: Yeah.
0: Okay. What game is it? Have a look. ทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูนะครับว่าเกมนี้เขาเล่นอย่างไรเด็กๆดูก่อนว่าตรงนี้เป็นอะไรลูกเขาเรียกอะไรครับแผนที่หรือแมปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยลองชี้ว่าสถานที่ตามคำแนะนำของเขาเนี่ยคือสถานที่อะไรนะครับให้นักเรียนชี้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแผนผังนะครับโทษแผนที่เนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างสถานที่แรกคืออะไรลูกที่ขวัญชี้คือห้องอะไรครับ Music Room อะไรครับ Library ต่อมา Playground Toilet Football Field Art Room and then Science Lab แล้วก็ถนนนะครับถนนจะต้องมีชื่อของมันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อถนนถนนสีเขียวเนี่ยชื่อถนนว่าอะไรใครอ่านออกบ้างMain Street นะครับแล้วสีแดงล่ะลูก Rose Street อ่ะล่ะทีนี้จุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกที่มันเขียนว่า Start ก็คือจุดเริ่มต้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้คำแนะนำอะไรดูเขาบอกว่า Go straight ahead Keep walking on the Rose Street Turn left And keep walking on the Main Street It's next to the libraryเดี๋ยวเรามาแปลก่อนลูกเขาบอกว่า go straight ahead คือเดินไปไงตรงไปจากจุดเริ่มต้นของเรานะ keep walking on the Rose Street แล้วให้เดินตรงบนถนนอะไรลูก Rose Street turn left เลี้ยวซ้าย and keep walking on the Main Street แล้วให้เดินบนถนนอะไร Main Street is next to the library มันอยู่ตรงอะไรเอ่ยถัดจากห้องสมุดโอเคCould you please answer the question? ใครสามารถตอบได้โอเคภูมิกิจ What's the place is it?
2: Music room
0: ถูกไหม Yes, very good. It's the music room. Okay, very good. ประเมิน ก็คือ It's next to the library. มันอยู่ตรงถัดจากห้องสมุดนั่นเองนะครับโอเคเอาใหม่เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปทีนี้เราเปลี่ยนจุดสตาร์ทแล้วลูกดูที่อยู่ตรงไหนอยู่ไหนลูกนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะครับว่าเขาให้ทำอะไรให้เดินไปทางไหนโทษ go straight ahead ดูนะดูตามนะ go straight ahead keep walking on the main streetTurn left and keep walking on the Rose Street. It's opposite the football field. เอาใหม่อย่าเพิ่งยกมือก่อนดูดีๆ Go straight ahead. Keep walking on the main street. Turn left and keep walking on the Rose Street. It's opposite the football field.What the place is it? Okay, Mali. Mali ตอบได้แล้ว Could you please tell me what place is it?
2: It's Science Lab.
0: Louder, please.
2: Science Lab.
0: Science Lab นะครับเขาเพื่อนเขาบอกว่ามันต้องเป็น Science Lab แน่เลยมีคนอื่นบอกนอกเหนือจากนี้ไหมว่าไม่ใช่มีไหมใครบอกว่า Science Lab Science Lab ยกมือโอเคYes, it's I love. Okay, very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยทีนี้อีกข้อหนึ่งเปลี่ยนจุดสตาร์ทอีกแล้วทีนี้เรามีถนนขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งถนนหนึ่งเส้นนะครับก็คือ Tulip Street นั่นเองนะครับชื่อถนนว่า Tulip Street นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งดูคำสั่งดีๆนะGo straight ahead เป็นไงอีกแล้วเดินตรงไป Keep walking on the Tulip Street ให้เดินบนถนนอะไรลูก Tulip Turn right Then keep walking on the Rose Street แล้วให้เดินตรงบนถนนอะไร Rose Street and turn right turn right again เลี้ยวอะไรครับเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่ง It's between the playground and the toilets โอเคเอากรุ๊ป number 2บ้าง
2: Gym.
0: Again, please louder.
2: Gym.
0: Again, please.
2: Gym.
0: Gym. Gym หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเป็นโรงยิมแน่เลยครับเดี๋ยวเรามาทวนใหม่เขาบอกว่า go ahead straight. I'm sorry, go straight ahead. เดินตรงไป keep walking on the Tulip Street. ให้เดินอยู่บนถนน Tulip. นะครับเลี้ยวขวาเดินนะครับบนถนน Rose Street. นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งมันจะอยู่ตรงระหว่างห้องน้ำกับเพลย์กราวด์หรือว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับดังนั้นสถานที่นี้ก็คือจิมนั่นเองเอาปรบมืออ่ะทีนี้เอาละคุณครูบอกนักเรียนแล้วฟังนะคุณครูนะครับบอกคำแนะนำนักเรียนแล้วนักเรียนเดินทีนี้มีใครที่จะบอกคำแนะนำให้ครูอ่านบ้างครูอ่านจะเดินดูซิว่าสถานที่ใดที่นักเรียนจะให้ครูไปมีไหมลองบอกคุณครูหน่อยสิว่าจะให้คุณครูไปที่ไหนแล้วนักเรียนก็บอกเป็นคำแนะนำมาทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครูเปลี่ยนใหม่คุณครูอันอยากไปห้องน้ำเนี่ยตอนนี้คุณครูปวดหนักมากเลยเนี่ยคุณครูถามว่า Could you please tell me how can I get to the toilet please คุณครูอยากไปห้องน้ำนักเรียนแนะนำให้ครูหน่อยสิตอนนี้คุณครูอยู่ตรงเนี้ยบิลลี่ very good could you please เดี๋ยวบิลลี่ครูถามก่อนนะ could you please Billy how can I get to the toilet please
2: go straight ahead keep walking on the tulip street turn right Then keep walking on the low street and turn right again. It's next to the gym.
0: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าไม่หลงทางแล้วเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศโอเคมีใครบอกขวัญได้อีกบ้างลูกตอนนี้อยู่จุดเดิมนะคุณครูอยากไปโรงอาหารแคนทีนตอนนี้ครูหิวมากเลย Right now I'm very hungry. Could you please tell me how can I get to the canteen? ครูอยากไปโรงอาหารลูกครูหิวมากเลยทีนี้ใครสามารถบอกครูอันได้บ้างบอกคำแนะนำเส้นทางครูอันได้บ้างลูก
2: Go straight aheadKeep walking on the Tulip Street.
0: Very good.
2: Turn right.
0: All right.
2: Then walk on the main street. Uh-huh. Then turn left.
0: Okay.
2: It's next to the soccer field.
0: Very good. It's next to the football field. Mm-hmm. ออกไปเพื่อนหน่อย ทีนี้สุดท้ายละคุณครูอันอยากจะไปห้องสมุดอยากจะไปยืมหนังสือ I want to borrow a book and how can I get to the library could you please tell me บอกครูหน่อยสิว่าคุณครูจะไปห้องสมุดได้อย่างไรจุดสตาร์ทที่เดิมตรงนี้เลย How can I get to the library could you please tell me pleaseเบลลี่ again okay how about Mali could you please tell me about how can I get to the library okay Bentley could you please tell me how can I get to the library
2: go straight ahead keep walking on the tulip street
0: okay
2: turn right
0: all right
2: then keep walking on the low street
0: thank you
2: turn left
0: all rightIs it next to the library? It's next to the music room.
2: Yeah.
0: Okay. It's next to the music room. Thank you for your direction. Okay, ปรบมือเอาละทีนี้เด็กๆก็สามารถที่จะไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับคุณครูปลายทางก็อาจจะจัดสถานที่นะครับให้ความเหมาะสมนะครับกับบริบทของห้องเรียนได้นะครับนะ

All right ทีนี้มันยังมีอีกใบงานหนึ่งก็คือใบงานที่22ลูกเรื่อง asking and giving directions ให้นักเรียนเอาใบงานที่22ขึ้นมาก่อนอยู่ในหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญสิ82เขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่า work in pairs practice of conversations and draw the arrows to show the directions to keep to the places on the maps เอาใหม่ work in pairs ให้นักเรียนจับคู่กัน practice the conversations นะครับ and draw the arrows to show the directions to the place on the maps ให้นักเรียนจับคู่กันฝึกสนทนาแล้วให้นักเรียนลงลากลูกศรดูสิครับว่าในแต่ละบทสนทนาเนี่ยเขาไปสถานที่ใดเอาดูบทสนทนาแรกก่อน Look at the first conversation between Rose and Jack นักเรียนรู้จัก Rose Jack ไหมรู้จักไหมลูก Did you know ทีนี้ดูก่อนให้ทำอะไรดูนะมันเป็นการสนทนานะครับระหว่างโรซี่แล้วก็แจ็คนะครับโรซี่แล้วก็แจ็คนะฮะเกี่ยวกับการถามทางนะครับทีนี้นักเรียนดูขวามือของนักเรียนจะเป็นอะไรครับจะเป็นแมปใช่ไหมลูกเป็นแผนที่นะทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลากลูกศรตามไดเรคชันของเขาก็คือตามทิศทางเขาว่าเขาจะต้องเดินไปในทางไหนโอเคไหม Do you understand ดูก่อนดูโรซี่กับแจ็คก่อนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกทีนี้โรซี่เขาถามนะครับว่าห้องเรียนศิลปะเนี่ยไปทางไหนทีนี้เดี๋ยวพอแจ็คเขาบอกทิศทางแล้วเนี่ยให้เราวาดลูกศรไปตามที่เขาบอกโอเคไหมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันก่อนครับโรซี่เขาถามว่า Excuse me Where is the art room Excuse me Where is the art room โรซี่ถามว่าอะไรลูกขอโทษนะห้องเรียนศิลปะอยู่ที่ไหนเอ่ยแจ็คตอบว่าไงไปดูกันแจ็คบอกว่า It is this way ทางนี้แน่ชี้ไปแล้วก็อยู่ทางนี้แน่โรซี่บอกว่า Is it next to the computer roomมันอยู่ถัดจากห้องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าแจ็คบอกว่า No It is next to the music room มันอยู่ตรงไหนเอ่ยถัดจากห้องอะไรห้องดนตรีนั่นเองนะครับโรซี่ถามต่อ Can you tell me How can I get to the art room เธอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันไปยังไงฉันต้องไปเดินทางไหนถึงจะไปถึงห้องเรียนศิลปะได้แจ็คบอกว่าอะไร Yes ได้สิ Go straight ahead and turn left It is on your right แจ็คบอกว่าอะไรลูก Go straight ahead ให้โรซี่ทำไงเดินตรงไปนะครับเดินตรงไปแล้วเนี่ยเห็นไหม And turn left แล้วยังไงต่อเดินตรงไปแล้วยังไงต่อลูก Turn leftเลี้ยวซ้ายมีนักเรียนบางคนไม่ตอบคุณครูอ่านเลยนะครับมัวแต่วาดลูกศรอยู่นะครับโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรต่อ It is on your right มันอยู่ทางไหน On your right มันอยู่ทางขวานั่นเองเขาอยู่ตรงนี้เองไงโอเคนักเรียนวาดลูกศรได้เหมือนของครูไหมเหมือนครูไหมลูกทีนี้ทีนี้ดูอันที่2 conversation ที่2นะครับบทสนทนาที่2ทีนี้แจ็คถามโรซี่ต่อบ้างนะครับเรามาดูแจ็คถามว่าอย่างไรเอาดูนะแจ็คถามว่า Excuse me Do you know where the toilet is Excuse me Do you know where the toilet is เธอรู้ห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับโรซี่ตอบว่า Yes it is opposite the gym แปลว่าอะไรครับประโยคนี้ It is opposite the gym แปลว่าอะไรครับตรงข้ามกับ gym นั่นเองนะครับแจ็คเขาบอกว่า

I'm sorry. โทษทีนะ Can you tell me how can I get to the toilet please? ช่วยบอกหน่อยว่าฉันจะต้องเดินไปยังไงเนี่ยไปห้องน้ำเนี่ยตอนนี้ปวดหนักมากเลย Rosie บอกว่า alright ได้สิ Go straight ahead keep walking turn right and turn right again the toilet is opposite the gym ทีนี้ดูนะคุณครูนะครับได้ทำลูกศรไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าให้โรซี่เนี่ยเป็นไงครับเดินตรงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอห้องน้ำตรงข้ามกับโรงยิมนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปถามเพื่อนบ้างนะครับโอเคทีนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องถามตอบกันเองแล้วนะครับซึ่งนะครับคุณครูให้แผนที่มานะครับแล้วก็คำถามด้วยนะครับเอาดูคำถามก่อนข้อนี้เขาถามว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านคำถามให้ครูอ่านฟังพร้อมกัน One, two, three, go How can I get to the เขาถามว่าฉันจะไปห้องอะไรลูกห้องเรียนดนตรีเนี่ยจะไปอย่างไรนะครับจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้ดูซิเด็กๆลองถามตอบกับเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาข้อนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวใครได้แล้วนะครับคู่ไหนได้แล้วออกมาพรีเซนต์ข้างนอกจับคู่เลยลูกกับเพื่อนข้างๆเราก็ได้นะครับ

0: All right, everybody please. I would like volunteers. ขออาสาสมัคร2คนโอเคออกมาเลยลูกข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเพื่อนถามตอบอย่างไรโอเคทีนี้สามารถมองไปที่จอได้นะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมที่จะฟังเพื่อนยังลูก Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, if you're ready, let's go. ใครเป็นคนถาม
2: How can I get to the music room? Go ahead. Keep walking those stairs.
0: พูดไป
2: Turn left.Keep walking Mercedes is next to the library.
0: Okay, เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเบลเล่ตอบถูกนะครับก่อนอื่นปรบมือเบลเล่ก่อนครับเขาบอกว่า go straight ahead นะครับให้เดินตรงไป keep walking on the road street นะครับเดินบนถนนอะไรลูกRoad Street and turn left เลี้ยวอะไรครับเลี้ยวซ้าย and keep walking on the main street นะครับให้เดินตรงไปบน main street is next to the library มันอยู่ตรงไหนครับถัดจากห้องอะไรห้องสมุดนั่นเองโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยโอเค you can have seat ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับยังมีอีกหนึ่งข้ออ่ะทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าอะไรดูนะ How can I get to the gym เขาต้องการจะไปยิมอ้าวจับคู่เหมือนเดิมครับแล้วลองตอบถามตอบดูนะครับให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่ง

0: ทีนี้เด็กๆลองดูซิว่านักเรียนตอบได้ไหมเขาถามว่า how can I get to the gym เขาต้องการที่จะไปโรงยิมนะครับซึ่งจุดสตาร์ทของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเปลี่ยนละเขาอยู่ตรงโน้นเห็นไหมอ้าวมีใครสามารถบอกครูหวันได้บ้างเบลเล่
1: Go straight ahead. Keep walking on the low street.
0: Very good.
1: Turn right. Keep walking on main street. It's next to the playground.
0: โอเคปรบมือไปเล่นหน่อยก็ถูกนะครับเขาบอกว่า next to the playground นะครับทีนี้มีใครที่สามารถให้คำตอบที่แตกต่างจากเบลเล่ได้ไหมมีไหมลูกมีไหมครับทีนี้มาดูคำตอบของคุณครูอันซิเขาบอกว่า go straight ahead นะครับ keep walking on the road street เหมือนเบลเล่เลยนะครับ and turn left นะครับเลี้ยวอะไรครับ turn left เลี้ยวขวาเลยครับ turn left เลี้ยวซ้ายAnd keep walking on Main Street นะครับเดินบนถนน Main Street นะครับ It's between the playground and the toilets นะครับในที่นี้ครูอันใช้คำว่า between ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรลูกระหว่าง playground กับ toilets นั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะเรามาถึงช่วง wrap up แล้วทีนี้มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปทิศทาง direction ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกการบอกอะไรอีกการบอกใช่ไหมว่าเราจะไปอย่างจุด A ไปยังจุด B ได้อย่างไรนะครับทีนี้ places in our school นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีคำว่าอะไรบ้างเอามาดูซิ 1, 2, 3, go
2: classroom
0: computer
2: library
0: firstCan
2: Can
0: โอเคนะครับทีนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับ direction signs นะครับหรือว่าการบอกทิศทางด้วยนะครับ turn left เดี๋ยวอะไรนะ
3: เลี้ยวขวา
0: เอางี้กว่าอ่านทุกคนฟัง 1 2 3 go turn

On the left. โอเคทีนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับการถามตอบสถานที่ต่างๆด้วยใช่ไหมฮะอย่างเช่นครูอ่านบอกว่าครูอ่านจะไปลงยิม How can I get to the gym ครับเด็กๆ ก็

It's between the playground, the toilets หรือ it's next to the playground ก็ได้ it's next to the toilets ก็ได้นะครับDo you have any questions? มีคำถามไหมทีนี้เดี๋ยวนะหลังจากนี้เด็กๆลองไปปฏิบัติจริงดูว่าถ้าเราอยู่ที่สถานที่จริงอย่างเงี้ยแล้วลองถามเป็นภาษาอังกฤษดูว่าจะไปห้องน้ำไปอย่างไรจะไปห้องศิลปะไปอย่างไรนะครับทีนี้ Do you have any questions? ใช่ไหมโอเค Before we leave today I have the next lesson นะครับคุณครูอันมีบทเรียนครั้งต่อไปมาฝากนะครับชื่อว่า Around My School นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่23นะครับเรื่อง Places Around My School แล้วก็ใบงานที่24นะครับ How Can I Get to the Zoo นะครับทีนี้นะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับโอเค If you don't have any questions I think this is enough for today and See you next time. Bye-bye.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะโรงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
7: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
7: เย้เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
8: ย
7: ัง
8: ไงหรอ
7: ที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
8: ดีดี
7: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิคและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องนายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิคยกมือขึ้นค่ะ
9: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม
9: ้าไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
7: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนจดหมายเช่นเดิมนะครับหัวข้อของเราก็คือลิขิตจดหมายซึ่งเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับนะ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจําได้มั้ยลูกว่าเราเรียนจดหมายเนี่ยเราเรียนถึงตรงไหนแล้วจําได้ไหมได้ชั่วโมงแรกเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนจดหมายใช่ไหมชั่วโมงที่2เราได้เขียนจ่าหน้าซองเสร็จเรียบร้อยกันแล้วตอนนี้หยิบซองจดหมายขึ้นมาให้ดูหน่อยลองโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูสิว่าเราเขียนจ่าหน้าซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านมาเนาะก็คือทำในแบบฝึกหัดเสร็จแล้วคุณครูตรวจให้แล้วนักเรียนก็นำมาเขียนลงในซองจดหมายจริงๆตอนนี้ปลายทางเป็นยังไงบ้างน่าจะเตรียมซองจดหมายกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะตอนนี้ทุกคนเก็บซองจดหมายไว้ก่อนวันนี้เราจะมาฝึกเขียนการเขียนเนื้อความของจดหมายก็คือข้างในจดหมายจริงๆนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเรียนนะกิจกรรมของเราก็คืออะไรลูก
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าคาถาคาถารู้จักคาถาไหม
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก รู้จักถ้ารู้จักต้องเขียนให้ถูกด้วยนะสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรสีอะไรลูกทั้ง2สีเลยสีแดงดูซิคาถาต้องเป็นพยัญชนะตัวอะไรลูกตรงพยางค์ที่สองตัวอะไรเนี่ย
1: ทอ
0: ทหารนะหลายคนมักจะสะกดเป็นทอมนโทนะครับต้องเป็นทอทหารนะมาดูความหมายคาถาก็คือตะบองนะความหมายของเขาก็คือตะบองเด็กๆเคยเห็นตะบองไหมไม่เคยในแบบไหนบอกว่ารู้จักอ่ะลองดูรูปภาพอันนี้คือรูปร่างของตะบองนะเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธหรือเป็นไม้ใช่ไหมลูกเนี่ยที่เอาไว้ติดตัวเอาไว้เป็นเหมือนป้องกันตัวได้หรือมีลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะนี่คือรูปร่างของคาถาหรือตะบองนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายคุณครูจะให้เด็กๆลองอ่านจดหมายฉบับนี้ดูนะว่าเขามีวิธีการเขียนอย่างไรเขียนจดหมายถึงใครทั้งต้นทางและปลายทางมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมลองดูก่อนนะอ่านที่ส่วนแรกก่อนมุมบนขวาเด็กๆดูบรรทัดแรกเขาเขียนว่าอะไรลูก
1: เลขที
0: ่3ในที่นี้คือเลขที่ประจำตัวของเราหรือบ้านเลขที่อ้าวตรงนี้มันคืออะไรลูกตรงนี้มันคือเลขที่ประจำตัวหรือคือบ้านเลขที
1: ่
0: บ้านเลขที่เพราะว่าตรงนี้เราเอาไว้เขียนอะไรเขียนอะไรลูกตรงนี
1: ้
0: ก็คือเอาไว้เขียนที่อยู่นะต่อมาโรงเรียนวังไกลกังวลก็คือที่อยู่ที่ตั้งตรงนี้ใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่บ้านก็ได้หรือเป็นที่อยู่ที่เขียนจดหมายก็ได้หมายความว่าเราเขียนที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นก็ให้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่โรงเรียนไปเลยเนาะง่ายดีตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110อันนี้คือการใส่ที่อยู่ส่วนแรกส่วนต่อมาลองอ่านดูซิ

0: ส่วนนี้เอาไว้เขียนอะไรวันที่อันนี้เป็นตัวอย่างจดหมายของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคุณครูขอมาให้ดูตั้งแต่ปี66นะครับอ่ะมาดูที่อันนี้เพื่อนเลขที่1เพื่อนรักอ่ะเขาเขียนไปหาเพื่อนเลขที่1โรงเรียนอะไรก็ไม่รู้ครูก็ไม่ได้ดูที่หน้าซองจดหมายแต่ว่าตอนนั้นครูก็ให้ทำแบบนี้แหละเหมือนกันนะครับเพื่อนเลขที่1เพื่อนรักนะสวัสดีเพื่อนใหม่เราชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริชื่อเล่นเกรซเราอยู่ชั้นป.4/3โรงเรียนวังไกลกังวลที่นี่มีคุณครูที่ใจดีและเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนเห็นไหมนี่คือเนื้อความของเขาบอกอะไรก่อนลูกส่วนแรกบอกอะไรบอกชื่อบอกชื่อเล่นบอกว่าเรียนอยู่ชั้นปไหนโรงเรียนอะไรใช่ไหมทำไมต้องบอกเพราะอะไรลูกทำไมต้องบอกเพราะอะไรเรารู้จักกับเพื่อนที่ส่งไปหรือยังยังดังนั้นจำเป็นไหมจำเป็นหรือยังจำเป็นทุกคนคิดตามคุณครูนะลูกนะมีสติดึงสติก่อนการที่เรายังไม่รู้จักเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราต้องเป็นไงต้องแนะนำตัวก่อนใช่ไหมถึงจะให้เขารู้จักเราถ้าเด็กๆ เปิดมาแล้วบอกว่าเชิญมาเที่ยวหัวหินนะอย่างเงี้ยเขาจะมาไหมเป็นถ้าเป็นหนูได้รับจดหมายแบบนี้หนูจะรู้สึกยังไงลูกน่ากลัวไหมน่ากลัวเราไม่มีการแนะนำตัวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญย่อหน้าแรกต้องทำอะไรแนะนำตัวดีมากก็เหมือนตัวอย่างเขาหลังจากนั้นเขาก็จะแนะนำไปว่ามีสถานที่อะไรมีตรงไหนสวยงามบ้างนะมีของกินอะไรอร่อยบ้างแล้วก็เชิญชวนมาที่หัวหินประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของรุ่นพี่ปีที่แล้วแล้วก็สุดท้ายเขาจบด้วยคำว่ายินดีที่ได้รู้จักเนี่ยนะจริงๆแล้วตรงนี้ก็เขียนได้เหมือนกันไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าตามรูปแบบของรูปแบบการเขียนจดหมายเนี่ยการเขียนจดหมายถึงเพื่อนอาจจะลงท้ายด้วยรักรักและคิดถึงรักและคิดถึงเสมออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนแล้วก็วงเล็บชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยคือรูปแบบการเขียนจดหมายซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องทำแบบนี้นะพอไหวไหมนะได้นะไม่ยากเกินไปทีนี้มาดูที่คำถามนิดนึงทราบหรือยังว่าเขียนถึงใครลูกจดหมายนี้เขียนถึงใครลองตอบสิเขียนถึงใครนะเพื่อนปลายทางเรารู้จักหรือยังยังเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนจดหมายไปหาคนที่อยู่ปลายทางก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ว่าอยู่โรงเรียนต่างๆนะซึ่งเรายังไม่รู้จักนะครับทีนี้เด็กๆสังเกตจากอะไรถึงรู้ว่าถึงเพื่อนปลายทางเมื่อสักครู่นี้สังเกตจากอะไรจากอะไรนะสังเกตจากอะไรช่วยกันตอบสิย้อนกลับไปดูก็ได้ดูตรงไหนถึงรู้ว่าเขียนถึงเพื่อนปลายทางดูตรงไหนตรงไหนลูกอะไรนะสวัสดีเพื่อนใหม่ดีมากตรงไหนอีกมีการแนะนำตัวใช่ไหมบอกชื่อบอกเรียนอยู่ตรงไหนโรงเรียนอะไรแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักอันนี้แหละทำให้เรารู้ว่าเขียนถึงเพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่อยู่ปลายทางนั่นเองนะครับวันนี้นะจุดมุ่งหมายของครูก็คือเด็กๆจะต้องเขียนแบบนี้ให้ได้เหมือนกันโดยใช้รูปแบบจดหมายที่เราเรียนมาแล้วแล้วก็ใช้ภาษาได้เหมาะสมถูกต้องรวมทั้งมีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับมารยาทในการเขียนอันดับแรกคือ1ลายมือต้องเป็นอย่างไรสวยเป็นไงอีกนอกจากสวยแล้วต้อง
1: อ่านออก
0: ดีมากนอกจากอ่านออกแล้วต้องเป็นไงลูกต้องเขียนให้ยังไงถูกต้องไหมถูกต้องสะกดต้องห้ามผิดแล้วก็ที่สำคัญกระดาษของเราต้องสะอาดโอเคนะนี่คือมารยาทในการเขียนจดหมายนะครับตอบมาส่วนประกอบยังจำได้อยู่ไหมทบทวนนิดนึงที่อยู่เขียนไว้ตรงไหนลูกที่อยู่มุมบนขวามือถัดมาเขียนอะไร
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่วันที่อันที่3เขียนอะไรเอ่ย
1: คำข
0: ึ้
1: นต
0: ้
1: น
0: 4และ5เป็น
1: เนื้อความ
0: เนื้อความเนี่ยฟังให้ดีนะในย่อหน้าแรกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแนะนำตนเองก่อนนะย่อหน้าที่1นะเขียนแนะนำตนเองเราจะบอกชื่อบอกนามสกุลบอกชื่อเล่นบอกโรงเรียนบอกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับตัวเรา โอเคไหมนี่คือย่อหน้าแรกย่อหน้าที่สองให้นักเรียนเขียนอะไรก็ได้ที่เป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนปลายทางอาจจะแนะนำ อำเภอของเราเชิญชวนให้มาเที่ยวได้ไหมลูกได้นะบอกเกี่ยวกับอาหารหรือร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่อยากจะให้เพื่อนมาลิ้มลองได้ไหมได้เขียนแนะนำเชิญชวนยังไงก็ได้ให้เพื่อนปลายทางรู้จักเรามากที่สุดรู้จักที่ตั้งของเรารู้จักสถานที่ของเรานะสำหรับเพื่อนๆปลายทางอ่ะเพื่อนๆปลายทางทำยังไงปลายทางอาจจะเขียนถึงเพื่อนในห้องเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อเป็นฝึกนะฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารหรือปลายทางอยากจะเขียนมาถึงเพื่อนต้นทางก็ได้นะครับคุณครูบอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด3ห้องเรียนนะเขียนกระจายไปได้เลยนะครับ3ห้องเรียนเดี๋ยวเพื่อนๆรอตอบอยู่เหมือนกันนะอาจจะเขียนเหมือนกันก็ได้แนะนำตัวเองก่อนแล้วก็เขียนแนะนำสถานที่หรือเกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเองเป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือห้องโรงเรียนต้นทางเนี่ยอยากจะไปเที่ยวชมก็ได้เหมือนกันนะครับสลับกันลองดูเนาะอ่ะต่อมาส่วนที่6เขียนอะไรเอ่ย
2: คำลงท
0: ้
2: าย
0: คำลงท้ายแล้วก็ลายมือชื่อนักเรียนเขียนแค่ชื่อก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อผู้เขียนจดหมายก็คือชื่อและนามสกุลนะอันนี้พอจำได้เนาะรูปแบบจดหมายทีนี้ต่อมาเด็กๆมาดูภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนดูที่ช่องแรกผู้รับจดหมายของเราเป็นใครลูก
2: เพ
0: ื่อนคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นเนี่ยเวลาเขียนถึงเพื่อนนะนักเรียนก็เขียนโดยใส่ชื่อไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเพื่อนรักแต่มีข้อแม้ว่าตอนนี้พวกเรารู้จักชื่อเพื่อนปลายทางของเราหรือยัง
2: yeah.
0: ยังเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ทำยังไง ใส่เป็นอะไรแทน
2: เล
0: ขที่ เลขที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเช่นสมมุติว่าเบลเล่นะสุภกรเขียนถึงเพื่อนเลขที่อะไรลูกของตัวเองอะที่เลือกมา
3: เลขที
0: ่6ใช่ไหมเบลเล่ก็ต้องเขียนว่าเพื่อนเลขที่6แล้วก็เว้นคำว่าเพื่อนรักนะอ่ะลองดูก่อนนะเพื่อนทับนิดนึงนะลูกไม่เป็นไรเพื่อนเลขที่6แล้วก็เป็นไงต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกเพื่อนรักนี่คือวิธีการเขียนนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้ายังไม่รู้จักเพื่อนต้นทางก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับแล้วก็ลงต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนรักนะเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะได้เป็นเพื่อนรักกันก็ไม่เป็นไรเนาะเขียนตามรูปแบบไปก่อนนะครับทีนี้มาดูที่ช่องที่3สรรพนามแทนผู้เขียนอันนี้สำคัญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ครูเคยสอนมาคุณครูจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะใช้สรรพนามไม่คงที่แทนตัวผู้เขียนก็คือแทนใครลูกตัวเราใช่ไหมตัวเราก็คือต้องใช้สรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่1ถูกต้องเพราะฉะนั้นสรรพนามบุรุษที่1เนี่ยมีคำว่าฉันก็ได้เนาะที่มันเหมาะสมกับเกี่ยวกับเพื่อนหรือคำว่าเราใช่ไหม2คำนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกเลยนะเลือกเลยลูกว่าจะใช้ฉันหรือใช้เราแต่มีข้อแม้ว่าต้องเขียนให้คงที่นั่นแปลว่าถ้าจะใช้คำไหนก็ต้องใช้คำนั้นตลอดทั้งการเขียนผู้ชายใช้คำว่าฉันได้ไหมได้ไม่ผิดใช้คำว่าเราได้ไหมได้หรือใช้คำว่าผมแทนผู้ชายได้ไหมลูกได้เหมือนกันเนาะไม่ผิดนะจะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าต้องใช้ตลอดทั้งอันทั้งหมดบางคนใช้คำว่าฉันและใช้คำว่าผมมันน่าอ่านไหมลูกแบบนี้น่าอ่านไหมไม่ห้ามใช้นะต้องใช้อันใดอันหนึ่งเลือกเอาจะเอาอันไหนก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ข้ามได้ไหมตรงนี้สรรพนามต่อมาสรรพนามผู้รับผู้รับคือใครตอนนี้ผู้รับของเราคือใครเพื่อนที่อยู่ปลายทางใช่ไหมลูกเราใช้คำว่าเธอใช้คำว่าเธอคำเดียวไปเลยนะเพราะว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันระดับเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่คำลงท้ายอันนี้สำคัญนะคำลงเอาไว้เขียนตอนไหนลูกคำลงท้ายเอาไว้เขียนตอนไหน ตอนที่เขียนจดหมายจบแล้วใช่ไหมก่อนที่จะลงชื่อนะครับทีนี้เด็กๆลองดูนะคำลงท้ายที่เลือกมาให้เนี่ยมี3คำคือด้วยความรักด้วยความรักยิ่งและรักและคิดถึงนะเท่าที่เหมาะสมที่สุดใน3อันนี้แต่ปีที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเขียนเป็นคำว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่ปีนี้ครูขอเปลี่ยนนะก็คือกลับมาที่แบบเดิมก็คือว่าด้วยความรักเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกเป็นอันนี้ไปเลยนะด้วยความรักก็คือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้จำไว้เลยว่าเราจะใช้คำว่า
1: ด้วยความร
0: ัก ดีมากอ้าวไหนใครไม่เข้าใจตรงนี้ยกมือไม่มีนะอ้าวถ้าเข้าใจแล้วทีนี้มาดูตัวอย่างสำนวนภาษาในจดหมายก็ง่ายๆเลยลูกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ตัวอย่างเดิมที่เด็กๆก็ได้เรียนกันมาแล้วเราจะไปกันแบบรวดเร็วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฝึกเขียนกันอ่ะเขาขึ้นต้นว่าอะไรลูก
1: นภา
0: เพื่อนรักเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเขียนต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเพื่อนเลขที่เลขที่อะไรก็แล้วแต่ตามที่พวกเราเลือกกันไว้เนาะแล้วต่อด้วยคำว่าอะไร
1: เพื
0: ่อนรักลองมาดูเนื้อความของเขาย่อหน้าแรกเขาบอกว่าเราได้รับจดหมายจากนภาแล้วดีใจด้วยนะที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความเรื่องพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอันนี้เขารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยไม่ต้องแนะนำตัวแต่ของเราต้องทำยังไงลูกย่อหน้าแรก
1: แนะนำ
0: ตัวนะต่อเลยเราก็รักและเคารพพระองค์ท่านมากที่สุดในชีวิตเช่นกันเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์แม้เพียงเห็นในจอโทรทัศน์ก็ตามครอบครัวของเรารักพระองค์ทุกคนและนำหลักปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาใช้ด้วยคำนี้อ่านว่าปรัชญานะต่อไปเราเขียนเรียงความไม่เก่งแต่เราวาดภาพสวยนะชนะการประกวดเหมือนกันได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเราจะนำภาพที่เราวาดไว้ไปให้นภาดูนะในช่วงปิดภาคเรียนนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและจะพักหลายวันเราคงมีเวลาคุยกันคงได้เที่ยวทะเลสวนสาธารณะใกล้บ้านของนภาแน่เลยเห็นไหมย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าสุดท้ายนี้เราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้นภาเพื่อนรักมีความสุขเรียนเก่งตลอดไปนะจ๊ะอันนี้เราเรียนแบบเขาได้ไหมลูกตรงนี้ได้เนาะก็เป็นการอวยพรเพื่อนที่เรายังไม่รู้จักเราก็อวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองบันดาลให้เพื่อนเรียนเก่งมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเอานะสุดท้ายเขาลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกแต่ของเราจะเปลี่ยนเป็นด้วยความรักแล้วก็ลงชื่อใครตรงนี้ชื่อเราเอาแค่ชื่อนะลูกนะเอาแค่ชื่อแล้วก็ส่วนข้างล่างวงเล็บเนี่ยก็ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลแต่ตรงนี้เอาแค่ชื่อของเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นด้วยความรักพร้อมที่จะเขียนจดหมายหรือยังทีนี้พร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ของฝากจากครูเด็กๆดูที่ใบงานนะลูกใบงานวันนี้เราจะใช้ใบงานที่9เรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะฝากให้ครูปลายทางดูแลเด็กๆเรื่องใบงานด้วยนะครับใบงานที่9นะเรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่อมานักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางเมื่อเห็นใบงานแล้วอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย136นะครับเปิดไปที่หน้า136เห็นอะไรในใบงานมันจะมีจดหมายใช่ไหมเป็นกระดาษเปล่าๆแล้วก็มีรูปแบบที่ครูกำหนดเอาไว้ให้นะตามที่เราได้เรียนกันไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเขียนตามรูปแบบนั้นเลยนะเมื่อทำความเข้าใจใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาฝึกเขียนกันนะครับเขียนจดหมายถึงเพื่อนในชั้นเรียนก็ได้นะครับหรือเขียนจดหมายถึงเพื่อนต่างโรงเรียนโดยใช้ภาษาและรูปแบบให้ถูกต้องนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนมีใบงานอยู่ในมือแล้วแต่คุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับห้องเรียนต้นทางนะคุณครูมีกระดาษที่เอาไว้เขียนจดหมายเนี่ยมาให้แล้วก็คือรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เหมือนกับในใบงานนั่นแหละลูกแต่ว่าจดหมายอันนี้เราจะใช้เขียนจริงโอเคนะเขียนจริงๆแล้วใส่ในซองจริงๆสำหรับห้องเรียนปลายทางให้คุณครูเตรียมกระดาษลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนด้วยนะครับหรือจะเป็นกระดาษรายงานหรือกระดาษสมุดก็ได้ที่มันมีเส้นเนาะได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบนะสำหรับในใบงานของเราเนี่ยจะเป็นการเขียนร่างเอาไว้ก่อนนะนักเรียนเขียนร่างลงในใบงานตัวเองนะลูกพอคุณครูตรวจให้แล้วอ่านให้แล้วดูคำผิดให้แล้วคุณครูแก้ไขแล้วนักเรียนค่อยเขียนลงในกระดาษสีม่วงนี้รู้เรื่องนะต้นทางปลายทางก็เช่นเดียวกันเขียนร่างลงในใบงานแล้วก็เมื่อตรวจแล้วค่อยเขียนลงในกระดาษฉบับจริงเราถึงจะส่งลงในซองจดหมายนะอันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วอ่ะถ้าเข้าใจแล้วทีนี้มาดูที่ส่วนแรกกันก่อนอ้าวส่วนแรกเราจะเขียนอะไรในส่วนแรก
2: ที
0: ่
2: อย
0: ู่ที่อยู่เขียนที่อยู่นะคุณครูบอกว่าให้เราเขียนที่อยู่ของโรงเรียนเราใช่มั้ยคะเพราะงั้นเด็กๆเขียนไปพร้อมกันเลยนะลูกที่อยู่ในบรรทัดแรกเราเขียนเป็นเลขที่นะเด็กๆเขียนว่าเลขที่3บรรทัดแรกในตรงช่องที่อยู่นะมุมบนขวามือปลายทางก็เหมือนการฝากให้ครูดูแลเรื่องที่อยู่ของเด็กๆด้วยนะครับอ่ะเขียนได้เลยลูกส่วนแรกเขียนว่าเลขที่3เขียนไปเลยเลขที่3ต่อจากนั้นบรรทัดที่2เขียนโรงเรียนของเรานะเขียนให้สวยนะลูกบรรทัดที่2เขียนว่าโรงเรียนวังไกลกังวล

ได้นะอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วดีมากบรรทัดที่3เขียนอะไรเขียนอะไรเอ่ยยังจำได้อยู่ไหมบรรทัดที่3เขียนอะไรลูกตำบลเขียนตำบลใส่เป็นตัวย่อก็ได้ตอจุดตำบลของเราคือตำบลอะไรหัวหินนักเรียนเขียนได้เลยตำบลหัวหินอำเภอของเราล่ะหัวหินเหมือนกันอำเภอหัวหินเรียบร้อยพยายามเขียนให้พอนะลูกนะมันมีในใบงานเรามีแค่3บรรทัดแต่นักเรียนก็สามารถเลื่อนอันนี้ขึ้นไปข้างบนก็ได้นะ3บรรทัดนี้ต้องพอไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากเอาให้สวยๆนะต่อมาสุดท้ายอย่าลืมใส่จังหวัดก็คือเป็นจอจุดคุณครูขอใส่เป็นไปยันน้อยเพราะว่ากลัวมันไม่พอนะเด็กๆก็ทำเหมือนครูก็ได้ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใส่เป็นไปย่อแบบนี้นะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ของเราคืออะไร7711077110เขียนที่อยู่เรียบร้อยหรือยังเขียนให้เรียบร้อยนะที่อยู่นะเขียนให้เรียบร้อยตอนนี้ส่วนที่1เสร็จหรือยังลูกไหนใครเสร็จแล้วส่วนที่1ยกมืออ๋อมีเสร็จกันประปรายปลายทางทันคุณครูไม่เอ่ยสำหรับเด็กๆโรงเรียนปลายทางนะต้องใช้ที่อยู่โรงเรียนตนเองนะครับหรือว่าเป็นที่อยู่บ้านก็ได้เนาะคุณครูปลายทางช่วยดูแลด้วยนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับห้องต้นทางก็ใช้ที่อยู่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยแล้วก็ตามที่ตัวอย่างคุณครูเขียนให้ดูนะครับใช้ได้เหมือนกันนะต่อมาทีนี้ในส่วนที่2ส่วนที่2เขียนอะไรวันที่วันที่อันนี้ให้เรายึดเอาวันที่ที่เราเขียนจดหมายนะครับไม่ใช่วันที่ที่ผ่านมาหรือวันที่ในอนาคตได้ไหมไม่ได้เด็กๆต้องเอาวันที่ที่เราเขียนจดหมายนะไปดูส่วนที่2การเขียนวันที่ในหน้าจอของคุณครูเนี่ยครูใช้เป็น25กรกฎาคม2567แต่มันไม่ใช่นะเด็กๆต้องเอาวันที่วันนี้นะครับวันที่

ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ้าวเขียนไปเลยอ่ะนิดนึงวันที่จะต้องเขียนให้กึ่งกลางหน้ากระดาษใช่ไหมวิธีการวัดง่ายๆเลยลูกนะเด็กๆสมมุติว่าเรามีกระดาษเนาะเราก็จะแค่พับครึ่งมาใช่ไหมมันก็จะเห็นเส้นและตรงกลางก็จะอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษนะวันที่ก็วัดเอาประมาณนี้นะกึ่งกลางหน้ากระดาษอ่ะวันนี้วันที่2ใช่ไหมอ้าวเขียนได้เลย

2 สิงหาคม 2567อ่ะเด็กๆปลายทางให้เขียนวันที่เป็นวันของตัวเองนะลูกนะเราดูวันไหนเราก็ใช้วันที่วันนั้นได้เลยนะครับไหนใครทันคุณครูบ้างใครยังเขียนที่อยู่ไม่เสร็จมีไหมเนี่ยเอาให้ทันนะ

ต่อไปส่วนที่3ทีนี้เด็กๆ ดูที่หน้าจอในส่วนที่3เราเขียนว่าอะไรเราเขียนว่าอะไรลูกคำขึ้นต้นเราต้องเขียนคำว่าคำขึ้นต้นไหมไม่ต้องให้เราเขียนว่าเพื่อนเลขที่อ่ะตอนนี้ทุกคนดูของตัวเองนะเราจับจองเลขที่กันเรียบร้อยแล้วให้ใส่เลขที่ให้ถูกต้องนะครับเขียนได้เลยขึ้นต้นให้ถูกต้องทีนี้เวลาเขียนในส่วนที่3นะให้นักเรียนเขียนชิดขอบกระดาษในเส้นบรรทัดที่อยู่ในใบงานได้เลยนะครับ

นักเรียนเติมของตัวเองนะลูกนะเติมลงไปเลยนะใครได้เลขที่เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรเพื่อนรักดีมาก

เขียนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนี้ทุกคนดูที่ส่วนต่อมาส่วนต่อมาเราจะเขียนอะไรเอ่ยส่วนที่4ดูที่หน้าจอเนื้อความใช่ไหมลูกเนื้อความวงเล็บ1นั่นแปลว่าเราจะเขียนอะไรแนะนำตนเองก่อนนะแนะนำตนเองเนี่ยเราอาจจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีเราชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรเราเนี่ยอยู่ที่ห้องเรียนออกอากาศใช่ไหมลูกป.4 ทับ 1โรงเรียนอะไรโรงเรียนของเราอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยแนะนำไปเลยแล้วก็แนะนำคุณครูแนะนำสภาพต่างๆที่มันเป็นตัวเราอะเข้าใจใช่ไหมลองเขียนดูนะเด็กๆเขียนเริ่มต้นอย่าลืมเด็กๆเห็นย่อหน้าไหมลูกที่ครูขีดเส้นเอาไว้ให้เห็นย่อหน้าไหมเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเขียนทุกครั้งต้องย่อหน้าเสมออ้าวเขียนได้เลยลูกอาจจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีก็ได้อ่ะลองดูนะอย่าลืมใส่สรรพนามที่ถูกต้องนะครับสรรพนามแทนตัวเองใช้คำว่าอะไรเอ่ยเราหรือใช้คำว่าฉันหรือผมก็ได้นะครับผู้ชายนะสวัสดีสวัสดีเพื่อนใหม่ดีไหมสวัสดีเพื่อนใหม่ลองดูนะลูกนะสวัสดีเพื่อนใหม่สวัสดีเพื่อนใหม่ลองแนะนำตัวเองดูซิทีนี้เขียนเองได้ไหมแนะนำตัวเองหรือคุณครูต้องเขียนให้ดูลองเขียนเองดูก่อนลองเขียนเองดูก่อนสวัสดีเพื่อนใหม่เราชื่อนักเรียนก็เขียนชื่อตัวเองไปเลย

ตอนนี้ใครเขียนชื่อตัวเองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนบอกเหตุผลก็ได้นะลูกว่าทำไมเราต้องได้เขียนจดหมายไปถึงเพื่อนเพราะว่าอะไรเราเรียนอะไรเราเรียนเรื่องการเขียนจดหมายใช่ไหมคุณครูก็เลยอยากจะให้เนี่ยพวกเราได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่อยู่ต่างโรงเรียนนะเพื่อนใหม่เนี่ยอาจจะเห็นแค่เห็นพวกเราในทีวีดูพวกเราใช่ไหมดังนั้นเราได้ทำความรู้จักกันแล้วนักเรียนเขียนได้เลยลูกตามสบายเลยนะเพียงแต่ว่าให้มันถูกต้องที่สำคัญสื่อสารให้ดีนะแล้วก็บอกเหตุผลก็ได้บอกคุณครูก็ได้ว่าคุณครูเป็นยังไงนะเพื่อนๆของเราที่โรงเรียนเราน่ารักไหมเราทำอะไรบ้างที่โรงเรียนเราร่วมกิจกรรมโรงเรียนอะไรบ้างเนี่ยคือแนะนำไปเลย

ั้งต้นทางและปลายทางนะมาดูที่กระดาษกระดานฝั่งนี้นะครับเราเขียนแนะนำตัวเองเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมได้ประมาณสัก 3-4 บรรทัดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเพื่อนใหม่น่าจะรู้จักเราแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราควรจะต้องบอกสภาพความเป็นอยู่ของเราว่าเอ๊ะเราอยู่กันยังไงที่โรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมมีคุณครูชื่ออะไรบ้างคุณครูภาษาไทยเรามีคุณครูคนเดียวกันใช่ไหมตอนนี้ปลายทางก็มีคุณครูสอนภาษาไทยเหมือนกันก็คือมีเนี่ยเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นเพื่อนกันได้ประมาณอย่างนั้นนะลูกเราเขียนได้หมดเลยนะหรือนักเรียนอยากจะบอกความภาคภูมิใจอะไรเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ว่าเราร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเราแข่งขันอะไรมาเราชนะการประกวดอะไรโรงเรียนเรามีกิจกรรมอะไรดีๆที่อยากจะอวดเพื่อนปลายทางเนี่ยเราเขียนได้ไหมแบบนี้ได้นักเรียนลองนึกดูนะก็เขียนลงในย่อหน้าที่2เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นย่อหน้าที่2ต้องย่อหน้ามั้ยย่อหน้าต้องเขียนให้ตรงกับคำว่าอะไรลูกสวัสดีลองเขียนเองเลยคุณครูจะเดินดูนะต่อไปนี้ไม่เขียนให้ดูแล้วนะต้องเขียนด้วยความคิดของตัวเองปลายทางก็เหมือนกันนะครับเขียนได้เลยนะลูกเราอยากจะมีอะไรดีๆอยากจะอวดเพื่อนๆต้นทางก็เขียนเหมือนกันนะคุณครูรออ่านอยู่นะแล้วก็เพื่อนต้นทางก็รออ่านเหมือนกันนะครับเขียนได้เลยเขียนได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็น่าจะเขียนเนื้อความจดหมายกันพอเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจรูปแบบแล้วเนาะว่าเราต้องเขียนเนื้อความประมาณไหนนะครับทั้งต้นทางเมื่อสักครู่เท่าที่คุณครูสังเกตนะหลายคนเขียนได้เยอะมากแล้วก็แอบอ่านแล้วรู้สึกว่าเขียนได้ดีนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆปลายทางเตรียมรับจดหมายจากต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้คุณครูขอข้ามมาที่ส่วนสุดท้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วทีนี้นักเรียนดูที่ส่วนสุดท้ายคำลงท้ายตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาฟังคุณครูนิดนึงทั้งต้นทางและปลายทางนะในคำลงท้ายเราต้องเขียนตรงกับวันที่ถูกไหมวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยเราใช้ไม้บรรทัดนะลูกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันต้องเขียนตรงกันนะครับก็วัดลงมาแล้วคำลงท้ายของเราต้องใช้ว่าอะไรลองดูที่หน้าจอใช้ว่าอะไรคำลงท้ายด้วยความรักตอนนี้ทุกคนเว้นเนื้อความไว้ก่อนเดี๋ยวไปเขียนคำลงท้ายก่อนนะครับเขียนได้เลยลูกเขียนว่าด้วยความรักเขียนได้เลยนะคำลงท้ายของเราก็คือด้วยความรักเขียนหรือยังเขียนเลยลูกต้องวัดก่อนนะให้มันตรงกับวันที่นะครับตรงไม่เอ่ยถ้าคนไหนเขียนตรงแล้วก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะอาจจะเหลื่อมนิดนึงได้ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอย่าแบบเป๋ออกเกินไปอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องวัดให้มันอยู่ในแบบระนาบเดียวกันนะต่อจากคำลงท้ายด้วยความรักแล้วเนี่ยเราจะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรลูกเขียนชื่อของเราใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครูขอชื่อกองทัพมานะกองทัพธานาเห็นไหมแต่ตรงเส้นประตรงนี้เราก็เขียนว่ากองทัพแล้วก็วงเล็บข้างล่างว่ากองทัพธานาแต่ทุกคนเขียนชื่อตัวเองนะไม่เขียนชื่อกองทัพนะเขียนได้เลยเขียนได้เลยให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับให้สวยๆแบบนี้แบบตัวอย่างแบบนี้เขียนเสร็จหรือยังอันนี้ไม่ยากเนาะส่วนสุดท้ายคำลงท้ายเนี่ยไม่ยากนักเรียนก็ลองดูคนไหนไม่เข้าใจอาจจะถามเพื่อนๆข้างๆของเราก็ได้นะครับสำหรับปลายทางน่าจะมีคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยกำกับดูแลเด็กๆให้เขียนจดหมายให้สำเร็จตามรูปแบบด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่มองดูห้องเรียนต้นทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับขอตัวแทนอาสาได้ไหมออกมาอ่านให้เพื่อนฟังเบลเล่เบลเล่ยกมือขอผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งได้ไหมใครอยากออกมาเบลเล่ออกมาก่อนเลยเบลเล่ถือไมค์มาด้วยลูกไม่ต้องเขียนเสร็จก็ได้เอานิดเดียวพอเป็นตัวอย่างนะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเอาแบบที่เสร็จสมบูรณ์มีไหมผู้หญิงสักหนึ่งคนใครอยากจะออกยกมือเลยกลุ่มไหนออกมาให้หัวใจหนึ่งดวงขอตัวแทนนัทรดาออกมาเก่งมากเดี๋ยวมายืนรอตรงนี้ลูกเดี๋ยวเบลเล่อ่านตั้งแต่ตรงคำขึ้นต้นนะครับจนถึงจด

0: หมายของตัวเองเนี่ยไม่เสร็จไม่เป็นไรอ่านให้เพื่อนปลายทางได้ฟังนิดนึงอ่านเชิญเลย
1: เพื่อนแรกที่6เพื่อนรักสวัสดีเพื่อนใหม่เราชื่อเด็กชายสุภกรสีทองชื่อเล่นเบลเล่อยู่ชั้นป.4/1อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลที่โรงเรียนเรามีคุณครูใจดีทุกคนมีเพื่อนๆที่ดีเหตุผลที่เราส่งจดหมายฉบับนี้ให้เธอเพราะเราเรียนเรื่องการเขียนจดหมายเธอชอบเล่นเกมโรบล็อกไหมเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนั้นมากๆเราชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเธอชอบเรียนภาษาอังกฤษไหมที่หัวหิน
0: ตอนนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะเบลเล่เนี่ยคำว่าที่หัวหินน่าจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในอำเภอของเราใช่ไหมลูกเดี๋ยวเบลเล่ไปเขียนต่อให้เสร็จนะแล้วก็คำลงท้ายเบลเล่บอกว่า
1: ด้วยความรักสุภกรสุภกรสีทอง
0: ขอเสียงปรบมือให้เบลเล่หน่อยสุดยอดมากๆเก่งมากหลายๆคนในห้องนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเมื่อสักครู่ครูเดินดูแล้วเนี่ยเขียนถูกต้องกันทุกคนเลยนะครับมาต่อผู้หญิงบ้างณัฐรดาณัฐรดาอ่านตั้งแต่คำขึ้นต้นจนถึงสุดท้ายเลยนะลูกเชิญได้เลย
2: เพื่อนเลขที่5เพื่อนรักสวัสดีเพื่อนใหม่เราชื่อเด็กหญิงณัฐรดาบุญเรืองชื่อเล่นยิปซีเราอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนวังไกลกังวลเราอยากให้เธอรู้จักกับคุณครูที่ใจดีและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเราอยากแนะนำเพื่อนสนิทของเรานะเรากับเพื่อนสนิทรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วล่ะแล้วเธอมีเพื่อนสนิทไหม
0: อันนี้คือยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะต้องไปเขียนต่อเนาะไปแนะนำหรือบอกเกี่ยวกับความชอบความพอใจหรือสิ่งที่เราอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เสร็จสุดท้ายเราก็ลงท้ายด้วยคำว่า
2: ด้วยความรัก
0: ด้วยความรักขอเสียงปรบมือให้ณัฐรดาหน่อยเก่งมากๆกลับไปนั่งที่เลยนะครับทีนี้เห็นไหมว่านี่คือการเขียนจดหมายเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเนาะเป็นการใช้จดหมายนะถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารที่อาจจะไม่ค่อยนิยมกันแล้วแต่เราหยิบขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ก็คือเพื่อไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นคุณค่าของการเขียนจดหมายแล้วนะครับและที่สำคัญเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบใช่ไหมลูกแล้วก็ภาษาเนาะในการเขียนสื่อสารมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาละครับตอนนี้เรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเรื่องของการเขียนจดหมายเดี๋ยวมอบหมายให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปจัดการใบงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วนำส่งคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแล้วก็แก้ไขให้หลังจากนั้นเด็กๆรับกระดาษสีม่วงที่บอกเอาไว้เนาะเพื่อไปเขียนจดหมายฉบับจริงแล้วก็ใส่ในซองแล้วก็ส่งถึงเพื่อนปลายทางนะครับรออีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้อ่านจดหมายจากเพื่อนที่จะส่งไปนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่คุณครูอยากจะฝากเอาไว้เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะให้นักเรียนอย่าลืมประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้นะครับซึ่งอยู่ต่อจากใบงานที่เด็กๆได้ทำเอาไว้อันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านอีก1เรื่องเนาะประเมินตนเองว่าเราเรียนรู้อยู่ในระดับไหนแล้วเราอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรบ้างแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูได้อ่านนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางสิ่งที่จะต้องเตรียมในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีเพราะฉะนั้นให้เตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นป.4มานะครับกระดาษสำหรับทำแผนภาพความคิดก็คือกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่แล้วก็ปากกาสีน้ำหรือปากกาสีต่างๆรวมทั้งดินสอสีหรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีลำนำเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะก็คือเรื่องระบำสายฟ้าเป็นชั่วโมงที่1 นะครับแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: หนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
1: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
0: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
1: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
0: ทำตามคำพ่อสอนนอกจากจะทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
0: ไปดูกันเลยค่ะ

หลายคนคงจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสา มาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะเราไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: ก็จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: ดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุ

0: ผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
1: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
1: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ีนะครับ
1: จากอาจารย์กินยาเลยค่ะไม่รู
2: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่น

เดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวเรากินข้าวอิ่มๆแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเนาะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสวัสดีทุกๆคนอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเริ่มร้องพร้อมๆกันเลยนะเอาละ3 4

สวัสดีเพลงสวัสดีนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะจะไม่ให้ร้องอย่างเดียวแล้วให้ออกมาทำท่าทางแสดงด้วยแต่เดี๋ยวขออาสาสมัคร2คนครูได้เตรียมไว้แล้วอ่ะออกมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนจะออกมาสาธิตและเดี๋ยวเราต้องทำท่าทางเหมือนเพื่อนด้วยช่วยร้องเพลงนะอ่ะพร้อมนะครับ2คนนี้ทุกคนร้องเพลงนะครับ3 4

0: สวัสดีนี่ทำได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้เสียงเบามากเลยทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าทำได้นักเรียนปลายทางยืนขึ้นครับนักเรียนต้นทางยืนขึ้นเอาละครับตอนนี้จับคู่เพื่อนเลยเอาละครับเตรียมพร้อมใครยังไม่มีคู่ใครไม่มีคู่นี่ไงใครยังไม่มีอีกใครยังไม่มีอีกเอามาคู่กับครูเลยมาแล้วออกมาเลยมาเร็วมาเร็วเอาละครับนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะครับนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวช่วยกันร้องนะและรอฟังคำสั่งจากครู1 2 3

0: สวัสดีสี่สามคนสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเจอและฉันพบกันสวัสดีโอเคไหมสวัสดีใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วยกันร้องด้วยนะครูร้องคนเดียวไม่ไหวหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสี่คนสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีกลุ่มของตัวเองสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีนั่งลงเป็นไงบ้างครับนักเรียนปลายทางเรียบร้อยนะครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการสวัสดีเพื่อนไปนักเรียนการสวัสดีก็ถือว่าเป็นการเคารพทางกายเคารพกันซึ่งกันและกันทางกายนะครับเป็นการที่เราให้เกียรติผู้อื่นนะครับเราสามารถสวัสดีเพื่อนได้ไหมได้นะครับเราสามารถสวัสดีรุ่นพี่ได้ไหม
1: ได
0: ้สวัสดีคุณครูไหมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับนี่คือกิจกรรมที่1ผ่านไปเกี่ยวกับเพลงสวัสดีเหนื่อยไหมเหนื่อยต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมข้อบกพร่องของเพื่อนให้กิจกรรมนี้ขอให้คุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะครับและให้นักเรียนจับคู่นะครับและเขียนข้อบกพร่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีคำ

ชี้แจงนะครับคำชี้แจงนะครับก็คือให้นักเรียนจับคู่แล้วเขียนเตือนข้อบกพร่องของเพื่อนมาคนละ1ข้อให้นักเรียนจับคู่และเขียนได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันเอากระดาษขึ้นมาครับที่ครูแจกให้แล้วก็สามารถจับคู่กันแล้วก็เขียนข้อบกพร่องของเพื่อนคนละ1ข้อกิจกรรมนี้เข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจนะครับพร้อมไหมพร้อมมา

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทุกคนปล่อยดินสอปล่อยปากกานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะครับก่อนที่จะสรุปบทเรียนเนาะก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนเดี๋ยวครูขออาสาสมัครนะครับได้เป็นคนพูดนะครับว่าเขาได้เขียนข้อบกพร่องเพื่อนอย่างไรบ้างข้อแม้คือห้ามบอกชื่อเพื่อนนะให้พูดมาว่าข้อบกพร่องของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: ติดเล่นตลอดเวลาเพื่อนผิวสีดำค
0: ่
1: ะ
0: ติดเล่นตลอดเวลาเพื่อนผิวสีดำเอ๊ะเป็นยังไงนะโอเคนั่งลงได้ครับต่อไปขออีกหนึ่งคนไหนลองบอกซิว่าข้อบกพร่องของเพื่อนเป็นยังไงเอ่ย
1: เพื่อนเสียใจง่ายและเพื่อนอ้วน
0: เพื่อนเสียใจง่ายแล้วก็เพื่อนไงอ้วนนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้เราจะไม่ให้รู้นะว่าพูดถึงใครนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนกันดีกว่านักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนข้อบกพร่องของเพื่อนนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนครูได้นำกิจกรรมนี้มาบอกเล่ากับพวกเราถือได้ว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะ นั่นก็คือถ้าสิ่งใดก็ตามนะครับนักเรียนถ้าแก้ไขไม่ได้ภายใน30วินาทีเราห้ามทักเพื่อนเด็ดขาดเลย ตัวอย่างเช่นครูเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วไอศกรีมติดอยู่ที่รองเท้าของครูนักเรียนสามารถทักบอกครูได้ไหมทักบอกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูสามารถเช็ดไอศกรีมที่อยู่บนรองเท้าได้ไหมภายใน30วินาทีได้หรือถ้าเพื่อนมีเศษอาหารติดฟันเพื่อนสามารถถ้าเราไปกระซิบบอกเพื่อนว่าเอ้ยเธอมีอาหารติดที่ฟันของเธอนะเพื่อนสามารถเคลียร์ออกได้ไหมภายใน30วินาที
2: ได
0: ้ใช่ไหมแสดงว่าทักได้ไหมทักได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วอีกรูปแบบนึงแหละนักเรียนถ้าอยู่มาวันหนึ่งนะถ้าเข้ามาในห้องเรียนปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมตัวอ้วนจังเลยวันนี้ทำไมพุงเธอเยอะขนาดนี้เนี่ยแบบนี้เพื่อนสามารถแก้ไขได้ภายใน30วินาทีไหมไม่ได้ทักได้ไหมอย่างงี้ทักได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้นักเรียนแล้วอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าถ้านายกนายชื่อนายกแล้วกันเป็นคนที่เตี้ยใช่ไหมแล้วเราไปทักว่าเฮ้ยเธอทำไมเตี้ยจังเลยเนี่ยเพื่อนสามารถปรับปรุงตัวเองได้ภายใน30วินาทีไหม
2: ไม
0: ่ได้แสดงว่าทักแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นกิจกรรมต่อไปครูจะให้นักเรียนเขียนข้อบกพร่องของเพื่อนใหม่ที่สามารถทักได้ภายใน30วินาทีให้เพื่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้30วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลย

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้เราหมดเวลาในการทำกิจกรรมข้อบกพร่องของเพื่อนแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อบกพร่องของเพื่อนใช่ไหมการที่จะทักข้อเสียของเพื่อนนั้นนะครับเราจะต้องเคารพเพื่อนเคารพซึ่งการทั้งทางกายวาจาและก็ใจซึ่งวันนี้นักเรียนเราจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามไปใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมีแนวทางการปฏิบัติตนนะครับในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยเราจะใช้หลักที่เรียกว่าคารวะธรรมคารวะธรรมก็คือการเคารพนั่นเองการเคารพซึ่งกันและกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเคารพอะไรบ้างนะครับวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูนะครับเคารพข้อที่1คือเคารพในสถาบันหลักสถาบันหลักที่ครูกำลังพูดถึงคือสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับที่เราต้องควรให้การเคารพนะครับเคารพที่2คือเคารพซึ่งกันและกันทางกายนะครับจำได้ไหมตอนที่เราไหว้กันนั่นก็คือการเคารพซึ่งกันทางกายนะครับต่อไปข้อที่3การเคารพซึ่งกันและกันทางวาจาที่เราได้ทำกิจกรรมข้อบกพร่องของเพื่อนไปเวลาที่เราพูดเวลาที่เราพูดจากับใครเนี่ยก็ต้องพูดจาให้ไพเราะพูดจาให้ดูเป็นยังไงนักเรียนไม่ทำร้ายจิตใจเพื่อนนะครับต่อไปการเคารพข้อที่4ก็คือการเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะครับและสุดท้ายการเคารพในกฎระเบียบของสังคมเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละข้อกันดีกว่านะครับข้อนี้นะครับนั่นก็คือการเคารพในสถาบันหลักการเคารพกันในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคารพในหลักของการปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือและที่สำคัญเลยนักเรียนไม่ลบหลู่ศาสนาอื่นนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูจะนำภาพกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมทำเกี่ยวกับในโรงเรียนวังไกลกังวลของพวกเรานะครับมายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะครับตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นยังไงนักเรียนก็จะมีการถวายพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชวงศ์นะครับแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรนะครับก็อยู่ในสถาบันของศาสนานะครับทั้ง3สถาบันหลักนี้เป็นที่เคารพของทั้งคนไทยนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยต้องควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับต่อไปครับนักเรียนการเคารพซึ่งกันและกันทางกายนะครับการเคารพซึ่งกันทางกายคืออะไรนั่นก็คือการแสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกว่าการให้เกียรติผู้อื่นนะครับการที่เราไหว้การที่เราแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการ

0: รบซึ่งกันทางกายนั่นเองนะครับทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีควรจะต้องปฏิบัติสิ่งนี้นะครับนี่นะครับนักเรียนก็คือกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับในภาพแรกนะครับถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยก็จะเป็นการไหว้เป็นการขอบคุณนะครับคุณตำรวจที่มาคอยอำนวยความสะดวกการจราจรในตอนเช้าให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองนะครับเป็นการแสดงความเคารพให้กับคุณตำรวจนั่นเองนะครับที่ช่วยเหลือเราแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยคือการพิธีอะไรเอ่ยภาพนี้ไหว้ครูนั่นเองใช่ไหมครับเป็นการแสดงความนอบน้อมนะครับถึงผู้มีพระคุณอย่างคุณครูนั่นเองนะครับและทั้งสองภาพข้างล่างนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพี่รับน้องใช่ไหมแล้วก็น้องเนี่ยไหว้พี่ไหว้น้องเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนักเรียนที่ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับได้เคารพซึ่งกันและกันนะครับต่อไปครับนักเรียนกิจกรรมต่อมาข้อต่อมาก็คือการเคารพซึ่งกันทางวาจานั่นเองนะครับการเคารพซึ่งกันทางวาจาเช่นการพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะใช้คำพูดให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลพูดจาสุภาพไพเราะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนที่เราได้ทำกิจกรรมข้อบกพร่องของเพื่อนไปจะทำให้เรารู้เลยว่าเรานั้นควรจะต้องเป็นยังไงเวลาพูดกับเพื่อนเนี่ยต้องถนอมน้ำใจเพื่อนนะครับต้องพูดในสิ่งดีๆนะครับไม่พูดให้เพื่อนเสียหายนะครับและเดี๋ยววันนี้ครูมีเทคนิคนะครับมารยาทในการพูดให้พวกเราจับจ้องดีๆนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้ดูและนำไปใช้ด้วยนะครับว่ามารยาทในการพูดที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนะครับและนำไปปฏิบัติด้วยนะในข้อที่1ครับพูดจาไพเราะนั่นเองนะครับเวลาพูดกับผู้ใหญ่หรือว่าเวลาพูดกับเพื่อนเวลาพูดกับรุ่นน้องก็อาจจะพูดครับพูดค่ะนะครับมีหางเสียงสุภาพนะครับต่อไปไม่พูดนินทาว่าร้ายใครนะครับต่อมานะครับข้อที่3พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มนะครับการที่เราพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มเนี่ยจะทำให้บทสนทนานั้นราบรื่นไปด้วยดีถ้าสมมุติว่าเราพูดกับเพื่อนโดยเราทำสีหน้าไม่ดีใส่เลยเพื่อนอยากคุยกับเราไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมครับต่อไปการไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่นตัวอย่างเช่นเวลาที่ครูสอนอยู่แล้วอยู่ดีเนี่ยนักเรียนก็พูดแทรกขึ้นมาเลยแบบนี้ถือว่าไม่มีมารยาทในการพูดดังนั้นให้นักเรียนสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับว่าต้องทำยังไงต้องพูดยังไงเนาะมารยาทในการพูดต่อไปข้อสุดท้ายคือไม่แย่งกันพูดนะครับสมมุติว่าครูให้พวกเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันพวกเราก็ต้องเป็นไงยกมือแล้วก็ตอบใช่ไหมครับถ้าหากว่าเพื่อนยังตอบอยู่เพื่อนยังพูดอยู่ก็ต้องรอจังหวะให้เพื่อนเป็นยังไงพูดเสร็จก่อนนะครับถึงจะพูดได้นะครับไม่แย่งพูดนั่นเองนี่คือมารยาทในการพูดนะครับทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีควรจะต้องปฏิบัติสิ่งนี้ด้วยนะครับต่อไปครับนักเรียนการเคารพสิทธิของผู้อื่นการเคารพสิทธิของผู้อื่นคือไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางกายและวาจาวันนี้ครับนักเรียนพวกเราเป็นเด็กเนาะในสมัยนี้เนี่ยสังคมสมัยนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับข่าวเรื่องร้ายๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศการที่นักเรียนการที่เด็กๆเนี่ยถูกล่วงละเมิดสิทธินะครับทั้งทางกายและก็ทางวาจาวันนี้ครูก็มี5เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการทำยังไงให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมาฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับซึ่งไม่เฉพาะเพียงนักเรียนผู้หญิงเท่านั้นนะครับนักเรียนผู้ชายก็ต้องสังเกตและเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้เอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตั้งใจดูนะครับในข้อที่1ให้รู้จักร่างกายของตนเองนั่นก็คือเรียนรู้เรื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะเพศเมื่อเกิดปัญหาและนักเรียนนะครับต้องบอกเล่าการใช้คำทางการทำให้มีความเข้าใจตรงกันอธิบายเรื่องราวได้ถูกต้องนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในการพูดในการอธิบายได้ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของนักเรียนร่างกายของนักเรียนคืออะไรนะครับต่อไปข้อที่2เทคนิคข้อที่2นะครับนั่นก็คือพื้นที่ส่วนตัวเอ๊ะเป็นยังไงเอ่ย คนอื่น

0: นะครับนักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยห้ามสัมผัสห้ามจ้องมองห้ามถ่ายรูปเช่นบริเวณหน้าอกของผู้หญิงบริเวณอวัยวะเพศนะครับไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำสิ่งนี้กับนักเรียนได้ให้นักเรียนดูไว้เลยนะครับไม่มีใครทำสิ่งนี้กับนักเรียนได้เลยนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับต่อไปข้อที่3สิทธิ์ในร่างกายของตนเองนะครับนักเรียนมีสิทธิ์ในร่างกายของนักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นนักเรียนไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาสัมผัสนอกจากสัมผัสเพื่อการทำความสะอาดหรือรักษาจากแพทย์นั่นเองนะครับหากใครมาสัมผัสแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะครับก็ต้องกล้าบอกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้ไว้นั่นก็คือสิทธิ์ในร่างกายของเราเราให้คนอื่นจับต้องได้ไหมไม่ได้นะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4นั่นก็คือรู้จักปฏิเสธครับถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเรามาสัมผัสพื้นที่สงวนของร่างกายต้องพูดไปเลยครับนักเรียนว่าอะไรเอ่ยพูดดังๆหน่อยว่าอะไรเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้อาจจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังๆเหมือนสักครู่นี้ที่นักเรียนพูดมานะครับและวิ่งหนีออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจนี่คือข้อที่4รู้จักปฏิเสธนะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนนั่นก็คืออย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะครับอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาคุยโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเอาขนมมาให้เรากินให้เรารับประทานอย่ากินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาอาจจะใส่ยานอนหลับหรือว่าสิ่งของที่แปลกปลอมไปหรืออ้างว่ารู้จักกับพ่อแม่นะครับไม่ต้องเกรงใจว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นคนที่เราเคารพก็ตามนะครับเนื่องจากคนที่ทำอนาจารบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนใกล้ชิดก็ได้นะครับนี่คือ5เทคนิคให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับครูก็เชื่อมั่นว่าจะเป็น5เทคนิคที่มีประโยชน์กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้นักเรียนจดจำและนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับต่อไปครับเราเข้าสู่อีกข้อหนึ่งนี่คือข้อการเคารพกฎระเบียบของสังคมนั่นเองนะครับการเคารพในกฎระเบียบของสังคมเช่นวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายของบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนก่อนนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันดีกว่าการประยุกต์ใช้หลักคารวะธรรมในโรงเรียนให้นักเรียนลองนึกนะคารวะธรรมก็คือการเคารพกันซึ่งการเคารพกันทั้งทางกายวาจาใจการเคารพกันการเคารพสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับให้นักเรียนลองเอามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนว่านักเรียนจะนำมาใช้ได้อย่างไรบ้างโดยกิจกรรมที่เราจะทำนะครับนั่นก็คือกิจกรรมคารวะธรรมกลุ่มของฉันให้นักเรียนลองคิดนะครับแต่ละกลุ่มลองคิดเลยว่าจะทำกิจกรรมอะไรและจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นกิจกรรมพี่รับน้องน้องไหว้พี่แล้วทำอย่างไรล่ะนักเรียนก็ต้องเขียนรายละเอียดมาด้วยนะครับกิจกรรมส่วนนี้นะครับขอให้คุณครูปลายทางนะครับดูแลนักเรียนนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษ A4 หรือว่าในสมุดเขียนลงไปก็ได้นะครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับเอาละครับนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถคิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคารวะธรรมได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราเข้าสู่ขั้นสรุปของเรากันนะครับขั้นสรุปของเรานั้นครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันนำเสนอคารวะธรรมกลุ่มของฉันว่าแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมอะไรและดำเนินการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับครูขอเริ่มกลุ่มที่หนึ่งเลยครับทำอะไรเอ่ยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคารวะธรรมครับ
1: กิจกรรมครูในดวงใจค่ะ
0: กิจกรรมครูในดวงใจเป็นยังไงเอ่ย
1: นำสติกเกอร์มาแปะที่รูปคุณครูที่อยู่ในดวงใจค่ะ
0: แสดงถึงความเคารพคุณครูด้วยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2กิจกรรมอะไรครับคารวะธรรม
2: กิจกรรมวันไหว้พระทำบุญค่ะ
0: ครับผมทำยังไงบ้างเอ่ย
2: นำข้าวสารอาหารแห้งจะทำทุกๆวันพุธชั้นอนุบาล1ถึงป.6เวลา7โมงถึง8โมงค
0: ่
2: ะ
0: นำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรทำบุญทุกวันอะไรนะวันพุธใช่ไหมครับยอดเยี่ยมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีก1กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่3นั่นเองกลุ่มที่3ทำกิจกรรมคารวะธรรมอะไรครับ
1: การสวัสดีกับเพื่อนและรุ่นพี่เช่นป.6และป.4 มาเคารพป.5 และป.3 ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือการเวลาตอนเช้าใช่ไหมมาโรงเรียนก็จะมีการยืนต้อนรับน้องๆพี่ๆแล้วก็แสดงความเคารพกันใช่ไหมเหมือนพี่ไหว้น้องน้องไหว้พี่ใช่ไหมยอดเยี่ยมครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่าเสียงเริ่มดังขึ้นเวลาเพื่อนนำเสนอเนาะดังนั้นต้องตั้งใจฟังนะครับต่อไปกลุ่มที่4ว่ายังไงเอ่ย
3: กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส
0: พี่รหัสน้องรหัสเป็นยังไงเอ่ยกิจกรรมนี
3: ้น้องรหัสต้องตามหาพี่รหัสให้เจอเล่นกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสนิทสนมมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อสร้างความสนิทสนมในนักเรียนในโรงเรียนใช่ไหมเยี่ยมยอดมากครับต่อไปกิจกรรมของกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันนะครับ
4: กิจกรรมแต่งกายให้ถูกระเบียบประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ครับ
0: เป็นการเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมแต่งกายให้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางครับนี่จะเป็นกิจกรรมคารวะธรรมของนักเรียนต้นทางนะครับถ้าว่ามีโอกาสนักเรียนต้นทางอาจจะได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ในโรงเรียนก็ได้นะครับต่อไปนะครับเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับปฏิบัติตนตามขออภัยครับปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามตามหลักคารวะธรรมคารวะธรรมนึกในใจนะนั่นก็คืออะไรเอ่ยคือการเคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้านักเรียนนะครับสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามตามคารวะธรรมตามหลักคารวะธรรมได้ถูกต้องชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ไม่ได้ใช้หลักคารวะธรรมยังไม่เคารพซึ่งกันและกันทางกายทางใจกับเพื่อนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสรุปสุดท้ายถ้านักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตนนะครับเป็นผู้นำและผู้ตามตามหลักคารวะธรรมได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเปิดใบงานที่6ขึ้นมาเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับซึ่งให้นักเรียนเขียนสรุปแนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนะครับซึ่งให้ถือได้ว่าเป็นการบ้านของพวกเรานะครับหาเวลาว่างนะครับช่วงพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านนะครับทำใบกิจกรรมใบงานที่6ด้วยนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของใบงานที่6นั่นเองลักษณะของการเป็นผู้นำผู้ตามนะครับต่อไปนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยทีนี้นักเรียน สิ่งที่ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องทำจะต้องมีนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทำกิจกรรมที่2ใบกิจกรรมที่2คือปัญหาที่ค้นพบและวิธีการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันหน่อย
5: อุปกรณ์ล้างห้องน้ำ
0: เราเอาอุปกรณ์ล้างห้องน้ำมาทำอะไรเดี๋ยวโปรดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อน

0: พลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
2: วิเศษด้วยเนาะ
3: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

LTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 3 red green yellow
1: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
0: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
2: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
0: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
3: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go
0: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
5: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
2: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไหร
0: ่ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
5: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1และเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไหร่
0: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
1: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
0: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
1: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red Green Yellow ช่วยนับหนึ่งด้วย
5: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้

0: ตรฐานว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งเลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
0: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
0: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
3: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ช้อนตวง
3: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
2: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่พี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไม
1: เพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

าหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา 8:30 นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา 8:30 นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: น้ำหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา 9:00 นเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา 10:15 นเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา 9:00 นแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา 9:30 นาทีตอนนี้เวลา 10:00 นแสดงว่านับ1ต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ 10:00 ลบ 9:30 นาทีเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะนับ1เริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา 9:30 นาทีสำรวจเสร็จเวลา 10:00 เพราะฉะนั้นนับ1ใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
0: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยเดชชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเน
0: ื่
2: องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตัวนึงนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWCนะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับนะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภนะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลล์บอร์ดแคสต์
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับและเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมา าประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
3: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อที่จริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสื่อในนี้หมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิตรขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
0: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
3: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของซึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะเนี้ยเราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามในจังหวัดแล้วครับ
4: แล้วว่าความเสียหายร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
3: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่าลอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
1: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
3: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะมีแต่น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมูลที่ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้ง

0: ตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทำให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีการทดสอบระบบสูบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
1: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบูรณาการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบความตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความ

0: ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได
2: ้อ๋อเขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
3: แล้วพอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติ่งว่าตัวจับเป็นจับชามหรือเปล่าว่า
2: เราไปรถคิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดมันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
0: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นพบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตรา โดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจ

สวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาท

0: ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
1: ด้านตำรวจ

0: แควผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือ

0: ดีกว่านะ
1: จะดึงไม้ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะสารนัตศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือเด็กๆนักเรียนปลายทางและต้นทางอาจจะเรียกว่าคุณครูเบสก็ได้นะครับเอาละครับนักเรียนครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวิชานี้มีครูสอนหลายคนจังใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวิชาศิลปะของเรานะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3 สาระ

0: นะครับสาระที่หนึ่งนั้นสาระทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนของคุณครูเรียนไปแล้วใช่ไหมฮะเรียนไปแล้วกับคุณครูทินกรปิ่นทองจำได้ไหมจำได้ไหมต่อมาสาระที่สองนะครับเป็นสาระดนตรีสาระดนตรีก็เรียนไปแล้วเรียนกับคุณครูจันทิมาอนุกูลนะครับและสาระที่สามสาระสุดท้ายสาระนาฏศิลป์ก็จะเรียนกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนครับและวันนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางของคุณครูนะครับก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูกนาฏยศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเด็กๆของคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็เคยเรียนมาบ้างแล้วถูกไหมนะครับอ่ะเรื่องนี้ง่ายมากแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์กันก่อนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนดูนะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของนาฏยศัพท์ได้นะครับข้อที่สองนักเรียนฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เห็นไหมช่วงโมงนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อที่สามข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองเป็นยังไงครับนักเรียนจุดประสงค์ทั้งสามข้อยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: คุณครูชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละครับต่อมานะครับเราจะมาเจอกิจกรรมแรกของเรานะครับกิจกรรมภาพใดถูกต้องอ่ะวันนี้ครูมีภาพมาให้นักเรียนดู2ภาพนักเรียนสังเกตที่หน้าจอนะครับดูภาพที่1และภาพที่2 2ภาพนี้จะแตกต่างกันนะ2ภาพนี้จะแตกต่างกันนะแล้วภาพใดเป็นภาพนาฏยศัพท์ภาพไหนลูก
1: 2
0: ภาพ2ใช่ไหมภาพ2ใครว่าภาพที่1ยกมือซิมีไหมมีภาพที่1มั้ยลูกไม่มีใครยกเลยปลายทางแล้วครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับส่วนต้นทางไม่มีเลยใช่มั้ยลูกภาพที่1ไม่มีนะภาพที่2ยกมือครับนักเรียนส่วนใหญ่ทุกคนเลยดีกว่านักเรียนทุกคนนะครับต้นทางคิดว่าเป็นภาพที่2อ่ะเอามือลงเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันว่าถูกหรือผิดโอเคพร้อมนะพร้อมนะลูกถูกต้องปรบมือเป็นภาพที่2ทำไมถึงถูกเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับอ่ะมาดูภาพต่อไปก่อนภาพต่อไปมี2ภาพเช่นเดิมนักเรียนคิดว่าภาพเป็นภาพนาฏยศัพท์มีภาพที่1และภาพที่2ภาพไหนลูกที่ไหนนะที่1เหรออ่ะใครว่าภาพที่1ยกมือซิโอ้โหอ่ะมือลงใครว่าภาพที่2ยกมือลูกปลายทางยกมือตามได้เลยนะครับไม่มีนะครับสำหรับภาพที่2ของเรานะครับภาพใดเป็นภาพนาฏยศัพท์มาเฉลยกันเนาะภาพที่1ถูกไหมถูกต้องปรบมือภาพที่2ผิดนั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมภาพใดถูกต้องเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏยศัพท์นะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนต้นทางและปลายทางก็จะต้องมาทบทวนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายก่อนเนาะนักเรียนนั่งยืดหลังตึงลูกหลังจะต้องตรงบุคลิกต้องดีนะครับมาดูความหมายของนาฏยศัพท์นะครับนาฏยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครนะครับเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงนะดูคำว่านาฏยะนะนาฏยะหมายถึงการฟ้อนรำเกี่ยวกับการแสดงละครส่วนศัพท์ก็หมายถึงเสียงหรือคำเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงทำให้เกิดความหมายขึ้นมาจึงเป็นนาฏยศัพท์ต่อมาในเรื่องของการแสดงนาฏศิล

0: ไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครหรือระบำเบ็ดเตล็ดต่างๆการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางต่างๆที่แสดงออกมานั้นล้วนมีความหมายเฉพาะทั้งสิ้นเลยนะครับท่าทางที่แสดงออกมามีความหมายทั้งนั้นนะครับซึ่งหากผู้แสดงได้ศึกษาเรื่องของนาฏยศัพท์ย่อมส่งผลให้มีความเข้าใจในการแสดงนั้นมากขึ้นและผลงานการแสดงที่ออกมาก็จะสมบูรณ์แบบนั่นเองเข้าใจไหมลูกถ้าเราเข้าใจว่าท่านี้หมายถึงอะไรนะเราก็จะทำและผู้อื่นก็ชมเราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจง่ายตามเราไปเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะครับอ่ะต่อมานาฏศัพท์ของเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับ
1: 3
0: ประเภทรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะประเภทที่1คืออะไรลูก
1: นามศ
0: ัพท์นะครับอ่ะที่2ค
1: ือก
0: ิ
1: ริยาศ
0: ัพท์นะครับและสุดท้ายเลย3คือนาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดนะครับนาฏยศัพท์ของเรามีกี่ประเภทนะ
1: 3
0: ประเภทนะครับ1เลยก็คือนามศัพท์2กิริยาศัพท์3ก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละประเภท1เลยคือนามศัพท์นะครับก็คือศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทําของผู้นั้นเช่นจีบวงสลัดมือคลายมือกลายมือฉายมือปาดมือกระทบกระดกยกเท้าก้าวเท้าประเท้าตบเท้ากระทุ้งกระเทาะจะรดเท้าแตะเท้าซอยเท้าขยันเท้าฉายเท้าสะดุดเท้ารวมเท้าและอีกมากมายนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับให้นักเรียนดูจริงๆมีคำเยอะกว่านี้เลยนะครับใช่เยอะไหมเยอะไหมลูกเยอะนี่คือนามศัพท์นะและเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทบทวนมีวงและมีจีบกันด้วยนะครับในส่วนของนามศัพท์ต่อมาประเภทที่2กิริยาศัพท์นะครับก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติแบ่งออกเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมดูนะกิริยาศัพท์แบ่งออกเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมเรามาดูความหมายของศัพท์เสริมศัพท์เสริมก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามนะครับเช่นกันวงลดวงส่งมือดึงมือหักข้อหลบศอกเปิดคางเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือศัพท์เสริมศัพท์เสริมเนี่ยเราจะใช้เพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามนะครับต่อมาศัพท์เสื่อมนะสำหรับความหมายของศัพท์เสื่อมนักเรียนดูนะลูกศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเช่นมีอะไรบ้างวงหักวงล้นวงเหยียดวงล้าวงคว่ำคอดื่มคางไก่นะครับอันนี้คือศัพท์เสื่อมนะลูกนะถ้าเกิดเป็นศัพท์เสริมเขาจะใช้เรียกท่ารำให้ถูกต้องสวยงามเข้าใจไหมลูกนะครับส่วนศัพท์เสื่อมนะครับเราก็จะใช้เรียกท่ารำที่รำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและปรับปรุงตัวสมมุติว่าคุณครูบอกว่าอะไรมีคำอะไรอะวงหักใช่ไหมลูกวงหักลักษณะของวงหักเป็นอย่างนี้หนูดูนะลักษณะของวงหักเป็นอย่างนี้นี่คือวงหักมันหักเลยใช่ไหมถ้าวงที่ถูกต้องมันจะต้องเป็นส่วนโค้งใช่ไหมลูกส่วนโค้งถ้าสมมติว่ามีนักเรียนรำว่าอ้าวเธอวงหักนะอันนี้ครูใช้ศัพท์เสริมหรือศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมใช่ไหมลูกเพราะว่าใช้เรียกท่ารำที่ไม่ได้ตามมาตรฐานถูกไหมอันนี้คือศัพท์เสื่อมนะครับต่อมามาดูนาฏยศัพท์ประเภทสุดท้ายก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดนะครับสำหรับนาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดก็จะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์นะครับก็จะมีอะไรมีจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงทางวงคืนตัว ่อนเหลี่ยมเหลี่ยมล่างขึ้นท่ายืนเข่านายโรงพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดผู้เมียยืนเครื่องเป็นต้นนะครับอันนี้ใช้เรียกกันเป็นคำเบ็ดเตล็ดเฉยๆจึงเรียกว่านาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองนะครับทบทวนสินาฏยศัพท์มีกี่ประเภทนะลูก
1: 3
0: ประเภทประเภทที่1เลยคือนามศัพท์ใช่มั้ยครับประเภทที่2
1: ก
0: ิ
1: ริ ยาก
0: ิริยาศัพท์เก่งมากประเภทที่3คือนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองนะครับนั่นก็คือความหมายและประเภทเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาละวันนี้เนื้อหาเราจะมีปฏิบัติด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติวันนี้คุณครูมีการดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์มาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะวอร์มร่างกายเตรียมพร้อมร่างกายในการฝึกปฏิบัตินั่นเองนะครับก็คือการดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์พร้อมไม่พร้อมลูก
1: พร
0: ้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วยืดตัวขึ้นเด็กนาฏศิลป์ต้องนั่งหลังตรงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับยืดหลังทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์กันนะมาดูท่าที่1สังเกตภาพที่หน้าจอนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยสังเกตนะลูกนะแล้วทำตามจะสังเกตได้ว่าเท้าครูทำอะไรนั่งพับเพียบเหมือนเดิมใช่ไหมนั่งพับเพียบอยู่แล้วครูก็จะใช้มืออะไรลูกมือซ้ายของหนูใช่ไหมครับปลายทางปฏิบัติตามเลยนะครับตามต้นทางได้เลยมือซ้ายมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้ายอยู่ไหนอยู่นี่นะให้ถูกนะมือขวาจับนะลูกปึ๊บแล้วก็เอียงลงไปยืดตัวให้ตรงอึ๊บหลังจากนั้นคุณครูจะให้หนูช่วยกันนับ1ถึง15ดีมั้ยดีนะ15พอเนาะยืดหลังช่วยกันนับเริ่ม
1: 1 2
0: ดูนะ
1: 3
0: 4ได้ไหมนับไปนะครับ
1: 5
0: นับไปนะลูก
1: 6
0: อย่างงี้อย่างงี
1: ้
0: โอเคยืดหลังนะ
1: 10 11
0: ปึ๊บยืดหลังโอเคยืดหลังตรง
1: 14
0: 15โอเคเมื่อยไหมเมื่อยไหมปวดไหมปวดไหมปวดไหมแรกๆมันอาจจะปวดนะแต่ว่าเราเอาให้มันพอดีเนาะไม่ต้องให้มันปวดมากหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเอาให้รู้สึกนิดนึงเอาให้พอดีพอดีเอาเท่าที่เราไหวนะครับทีนี้ท่าที่2ทำยังไงสลับข้างไหมสลับข้างสลับข้างนะครับสลับข้างเลยสลับข้างเห็นไหมลูกปึ๊บสลับข้างนะพร้อมนะทีนี้จะเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวาของหนูนะจับนะลูกแล้วยืดหลังตึงยืดหลังตึงพร้อมไหมปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางพร้อมไหมครับปฏิบัติตามเลยนะฮะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนับ1ถึง15
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: ยืดหลังนะเก่งมากอาจจะเมื่อยอาจจะเมื่อยสลัดมือได้สลัดมือได้นะอันนี้คือท่าที่1แค่เปลี่ยนซ้ายและขวาวันนี้คุณนำมาฝากนักเรียน3ท่านะครับมาดูท่าที่2ท่าที่2สังเกตนะเท้าครูจะต้องชิดกันเลยนะเท้าต้องชิดกันเลยนะเท้าไหนลูกเท้าไหน
1: เท
0: ้าซ้ายซ้ายไหมซ้ายเอาซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายนะปึ๊บขาจะต้องชิดกันนี่นี่นักเรียนปลายทางสังเกตนะลูกขาจะต้องชิดกันนะครับไหนครูดูซิขาชิดกันไหมชิดชิดนะ ชิดนะชิดขาชิดแล้วก็หลังจะต้องตึง

0: ังขึ้น
1: โอเคได้ไหมโอเคได้ไหมครับพร้อมแล้วนับหนึ่งถึง15เริ่ม
2: 1 2

15ไม่มี16นะ15 15เท่านั้นโอเคไหมลูกได้ไหม15แล้วนะนี่เป็นท่านี้นะครับถ้าเป็นด้านข้างเนี่ยครูลืมให้ดูเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นอย่างนี้หลังจะต้องตรงนะครับอันนี้คือท่าที่2นะทีนี้ท่าที่3เป็นยังไงท่าที่3นี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังนะครับเท้าจะต้องพับเพียบใช่ไหมได้ไหมนี่นะมือขวานะเห็นไหมลูกแปะด้านหลังยืดตัวตรงหน้าตรงนะครับมือแตะถึงดีแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ไหวตัวตรงนับ

0: เออสลัดมือเมื่อยปวดแขนปวดแขนใช่ไหมนี่แหละเป็นอาการเริ่มต้นเป็นอาการเริ่มต้นในการเรียนปฏิบัติทุกครั้งที่เราเรียนปฏิบัติเราจะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนนะนี่คือดัดต้นก่อนเรียนนัตศิลป์วันนี้นำมาฝากเท่านี้นำมาฝาก3ท่านะครับเราจะมาเริ่มนาฏยศัพท์กันเลยที่เราจะฝึกปฏิบัตินะครับมันคือนาฏยศัพท์ส่วนมือนะครับนาฏยศัพท์ส่วนมือจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนาฏยศัพท์การจีบรู้จักใช่ไหมจีบนะ1เลยจีบคว่ํา2จีบหงาย3อะไรลูก
1: จ
0: ี
1: บปรกหน
0: ้
1: า
0: จีบปรกหน้า4จีบปรกข้าง5
1: จีบส
0: ่งหลังวันนี้เราจะเรียนนาฏยศัพท์การจีบ5ชนิดด้วยกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูจีบที่1เลยคือจีบอะไรจีบคว่ําจีบคว่ํานะครับการจีบคว่ําก็จะมีลักษณะคว่ํามือนะปลายนิ้วชี้ลงนะครับหากข้อมือเข้าหาลําแขนอ่ะยืดมือมาข้างหน้าจีบคว่ํานะจีบคว่ําการจีบที่ถูกต้องยังจําได้ไหมนิ้วโป้งจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะจีบนะจีบที่1แปลทางปฏิบัติด้วยนะครับจีบที่1ก็คือจีบความจีบความปลายนิ้วชี้จะชี้ลงพื้นใช่ไหมแล้วก็หักข้อมือเข้าหาท้องแขนท้องแขนอยู่ไหนลำแขนอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับนี่คือจีบคว่ำจีบคว่ำมือลงต่อไปจีบที่2คือจีบหงายจีบหงายลักษณะการจีบก็จะมือขึ้นปลายนิ้วชี้เราก็จะชี้ขึ้นบนนะปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นบนหากข้อมือเข้าหาลำแขนส่งมือมาจีบหงายจีบหงายนะครับท่าที่1คือจีบคว่ําใช่มั้ยจีบคว่ําท่าที่2จีบหงายก็แค่พลิกมือขึ้นมานะเอามือลงนะครับจีบที่3จีบปรกหน้าเอาแล้วจําได้ไหมจําได้ไหมจําได้บ้างนะครับสําหรับจีบปรกหน้าการจีบที่มีลักษณะคล้ายกับจีบหงายนะลูกแต่หันจีบเข้าหาลําตัวด้านหน้าทั้งแขนและมือชูอยู่ด้านหน้าตั้งลําแขนขึ้นหันจีบเข้าหาหน้าผากปฏิบัติซิจีบปรกหน้านะครับจีบปรกหน้าผู้หญิงจะแคบนะผู้หญิงจะแคบผู้ชายจะกว้างๆหน่อยนะครับเห็นไหมจีบปรกหน้าอ่ะมือลงนะต่อไปท่าที่4ใช่ไหมจีบที่4ลูกจีบอะไร
1: จ
0: ี
1: บปรกข
0: ้
1: าง
0: จีบปรกข้างนั้นต้องทำยังไงจีบปรกข้างมีคนทำถูกนะมีคนทำถูกทำถูกหลายคนด้วยนะเดี๋ยวมาดูคนที่ทำถูกนะยืนขึ้นหันหน้าเข้าหาเพื่อนในปฏิบัติจีบปรกข้างสิจีบปรกข้างจะเป็นอย่างนี้เราจะหักอย่างนี้นะอย่างนี้นะชูขึ้นอย่างนี้นะลูกนะเมื่อกี้บางคนทำอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่นะเราต้องทำอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือจีบปรกข้างจีบปรกหน้าอยู่ไหนแค่เลื่อนมานะจีบปรกข้างแค่ย้ายออกตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วนี่คือจีบปรกข้างนะครับก็คือการจีบที่มีลักษณะคล้ายกับจีบปรกหน้านะแต่หันจีบเข้าหาแง่ศีรษะลำแขนอยู่ข้างๆนะครับทีนี้เรามาดูจีบสุดท้ายจีบทรงหลัง สำหรับการจีบส่งหลังจีบมีลักษณะส่งแขนไปข้างหลังแขนตึงอันนี้สำคัญเลยนะแขนจะต้องตึงนะครับแขนตึงพลิกข้อมือเข้าหาปลายนิ้วนะชี้ปลายนิ้วชี้ขึ้นหักข้อมือเข้าหาลำแขนนะอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะแขนจะต้องตึงแล้วก็หักข้อมือเข้าหาท้องแขนลำแขนตรงนี้อย่างนี้หักไหมอย่างนี้หักไหมลูกไม่หักต้องหักขึ้นนะครับหักขึ้นนะนี่คือจีบส่งหลังเอามือลงตบมือ เอาละทบทวนการจีบเราทบทวนไป5จีบใช่ไหมนะมีจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างและจีบสองหลังอ่ะทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจีบที่หนึ่งเลยจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบสองหลังโอเคตบมือทีนี้ครูจะขอตัวแทนนะอ่ะตัวแทนผู้หญิงมาสาธิตให้เพื่อนดูซินะครับอ่ะนักเรียนดูนะนักเรียนดูนะครับอ่ะปลายทางก็เลือกตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยนะครับปฏิบัติพร้อมกับต้นทางนะครับอ่ะเราจะปฏิบัตินาฏยศัพท์การจีบนะลูกจีบที่1จีบอะไรจีบความอ่ะปฏิบัติจีบความจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบทรงหลังแขนตึงโอเคเอาปรบมือนี่คือนาฏยศัพท์การจีบนะครับต่อมาการตั้งวงจำการตั้งวงได้ไหมจำได้นะการตั้งวงมี1วงบน2คือวงอะไรลูกวงกลาง3วงล่างวงบนมีลักษณะยกแขนไปข้างลำตัวโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนตั้งปลายนิ้วขึ้นวงพระปลายนิ้วจะอยู่ระดับศีรษะวงนางจะอยู่ปลายนิ้วจะอยู่ไหนลูกระดับห่างคิ้วซึ่งวงพระกับวงนางจะต่างกันนะวงพระจะสูงกว่าวงนางเล็กน้อยนะครับอ่ะวงบนอ่ะปฏิบัติมือขึ้นผู้ชายอยู่แง่ศีรษะนะแง่ศีรษะผู้หญิงอยู่ไหน

0: หางคิ้วนี่คือวงบนเอามือลงต่อมาวงที่2คือวงกลางวงกลางก็จะเหมือนวงบนเลยเหมือนเลยแค่ลดลงมานะลดลงมาจนปลายนิ้วอยู่ระดับไหนลูกระดับไหล่ระดับไหล่นะนี่คือวงกลางปฏิบัติลูกวงกลางอยู่ระดับไหล่นะครับวงบนอยู่ไหนผู้ชายไงทีสะผู้หญิงหางคิ้ววงกลางอยู่ระดับไหล่นะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่อมาวงสุดท้ายวงล่างวงล่างอยู่ไหนอยู่ระดับเอวหรือหัวเข็มขัดนะครับเป็นวงที่อยู่ต่ำที่สุดโดยท่อส่วนโค้งของลำแขนลงข้างล่างอยู่ระดับเอวโดยตั้งมือตรงหัวเข็มขัดวงล่างอย่างนี้นะอย่างนี้นะวงล่างอย่างนี้นะลูกได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนวงมีวงอะไรบ้างวงบนวงกลางวงล่างวงบนวงกลางวงล่างวงกลางวงล่างวงบนโอเคตบมือทีนี้คุณครูจะขอตัวแทนผู้ชายบ้างนะครับมาสรุปการตั้งวง3ระดับให้ครูอ่ะเชิญเลยเชิญเลยมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาเลยคนเก่งมานะครับปลายทางด้วยนะครับขอตัวแทนด้วยนะลูกมาหน้าชั้นเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติวงทั้ง3ระดับกันนะครับอ่ะวงบนวงบนวงกลางวงกลางและวงล่างอ่ะถูกต้องตบมือครับไปได้ขอบคุณมากนี่คือนาฏยศัพท์ส่วนมือนะครับเอาละทีนี้ส่วนเท้านาฏยศัพท์ส่วนเท้าที่เราจะปฏิบัติมี1เลยคือย่ำเท้า2ซอยเท้า3ขยันเท้านะครับทำยังไงมาดูย่ำเท้ากิริยาการยกเท้าวางเท้าสลับกันย่อเข่าลงเล็กน้อยสลับซ้ายขวาไปตามทำนองเพลงให้ดูนุ่มนวลอ่อนช้อยนักเรียนสังเกตครูทีนี้การย่ำเท้าเดี๋ยวจะได้ยืนละนะทีนี้จะได้ยืนละการย่ำเท้าหนึ่งเลยเอามือเท้าเอวก่อนเนาะมือเท้าเอวหลังจากนั้นเขาบอกว่ากิริยาการยกเท้าและวางเท้าสลับกันซ้ายขวายกวางยกวางยกวางยกวางนะคือการย่ำเท้าย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำเท้าง่ายหรือยาก
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายปลายทางง่ายไหมครับง่ายเหมือนกันเนาะยืนสิทุกคนยืนขึ้นไม่เสียงดังนะไม่เสียงดังนะดูแถวตัวเองให้ตรงระเบียบแถวยังต้องมีอยู่นะครับมือเท้าเสียวมือเท้าเสียวตัวตรงแถวตรงนะเราจะมาฝึกการย่ำเท้านะครับเราจะเริ่มจากการย่ำเท้าขวาก่อนนะย่ำเท้าขวาก่อนนะครับตัวตรงยืดหลังพร้อม1 2 3ไปขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาได้มั้ยลูกได้ได้นะครับเพราะว่ามันง่ายมากเลยอันนี้คุณครูทำเป็นกระจกให้หนูนะเราจะได้ทำข้างเดียวกันนะครับหนูจะได้ไม่งงนะทีนี้นี่คือการย่ำเท้าต่อมาลูกคืออะไรที่สองคือซอยเท้าเอาละซอยเท้าดูก่อนนะดูก่อนนะคือกิริยาที่วางเท้าทั้งสองให้เสมอกันแล้วยกส้นเท้าขึ้นส้นเท้าอยู่ไหนส้นเท้าอยู่ไหนอยู่นี่ส้นเท้าอยู่นี่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วยกส้นเท้าขึ้นย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้วซอยด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างสลับกันการซอยเท้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเก็บเท้า

0: นะอ่ะครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางสังเกตคุณครูก่อนว่าซอยเท้าทำยังไงนะครับอ่ะสังเกตครูก่อนนะสังเกตครูก่อนนะเท้าด้านหน้าต้องเท่ากันย่อเข่าลงเล็กน้อยส้นขึ้นแล้วซอยเท้าทีๆนี่คือการซอยเท้าได้ไหมได้ไหมซอยเท้าได้ไหมลูกได้ไหมได้อีกหนึ่งครั้งซิทั้งต้นทางและปลายทางเลยพร้อมนะ1 2 3ตัวต้องนิ่งๆตัวต้องนิ่งๆตัวจะไม่ขยุกขยิกลูกตัวนิ่งๆตัวตรงหลังตรงอ้าวพ่อเก่งมากนะครับนี่คือการซอยเท้าซอยเท้าดูนัตยศัพท์ส่วนเท้าต่อไปอันสุดท้ายก็คือการขยันเท้าขยันเท้าทำยังไงก็คือกริยาเหมือนซอยเท้ามันจะเหมือนซอยเท้าเลยต่างการตรงที่ขยันต้องไขว้เท้าถ้าขยันเคลื่อนไปทางขวาก็ให้เท้าซ้ายอยู่หน้านะครับถ้าขยันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็ให้เท้าขวาอยู่หน้าสลับกันลองดูสังเกตคุณครูก่อนเดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยสังเกตครูนะครับกิริยาเหมือนกับซอยเท้าใช่ไหมแต่ถ้าเราจะปลายทางซ้ายซ้ายอยู่นี่นะครูจะต้องเอาเท้าขวาอยู่หน้าใช่ไหมลูกปึ๊บแล้วก็ขยันไปเรื่อยปึ๊บขยันกลับก็จะต้องเปลี่ยนขาใช่ไหมสลับการขยันกลับอย่างนี้นะครับซ้ายและขวามันสามารถเคลื่อนที่ไปได้นะอันนี้เคลื่อนที่ไปได้ทีนี้ทำพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางตัวตรงแถวต้องตรงหลังตึงมือเท้าเอวเราจะไปทางไหนก่อนดี
1: ขว
0: าเพราะฉะนั้นเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้านะเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้านะเราจะไปทางขวาใช่ไหมซ้ายอยู่หน้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปขยันเท้าโอเคพ่อขยันกลับลูกถ้าขยันกลับปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเท้ามาอยู่ด้านหน้าใช่มั้ยถ้าขวาอยู่หน้าแล้วขยันไปทางซ้ายไปโอ้ได้มั้ยได้มั้ยยากไหมไม่ยากไม่ยากอ่ะทีนี้เท้าเรามีกี่ท่านะ
1: 3
0: ท่าท่าที่1คืออะไรย่ำเท้าท่าที่2
1: ซอย
0: เท้าท่าที่3
1: ขย
0: ันเท้าเดี๋ยวเราทบทวนอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินัตยศัพท์ส่วนเท้าเนาะดูกิจกรรมการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ฝึกปฏิบัตินัตยศัพท์ส่วนเท้าและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะสำหรับต้นทางเนี่ยคุณครูยึดอย่างนี้เลยนะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3 4 5และ6เลยนะครับสำหรับปลายทางก็ให้คุณครูปลายทางพิจารณาความเหมาะสมหรือดุลพินิจของคุณครูเลยนะครับว่าจะจับเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ก็ได้นะครับทีนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำในการฝึกปฏิบัตินัตยศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักเล็กน้อยเนาะในการฝึกนัตยศัพท์ส่วนเท้ามี3ท่านะครับเรามาเริ่มฝึกกันเลยลูกไปครับ

0: อ่ะทีนี้คุณครูจะขอตัวแทนนะออกมาปฏิบัตินัตยศัพท์ส่วนเท้าขอผู้หญิง1คนและผู้ชาย1คน2คนทีนี้นะ2คนนะครับอ่ะมาเลยตัวแทนมาดูที่ยังจำได้ไหมไปฝึกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนเหมือนกันนะครับออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับพร้อมกับต้นทางเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ทำดูเนาะนัตยศัพท์ส่วนเท้าก็จะมีอะไรบ้างลูก1ย่ำเท้า2คือ
1: ซอยเท้า
0: ซอยเท้า3
1: ขย
0: ันเท้าอ่ะเดี๋ยวดูท่าย่ำเท้าก่อนท่าย่ำเท้าก่อนมือเท้าเอวนะครับมือเท้าเอวพร้อมนะลูกเราจะย่ำเท้าขวาก่อนนะ1 2 3เอาใหม่เอาใหม่อีก1ครั้งเท้าเริ่มเท้าขวาก่อนเอาให้เหมือนกันอ่ะลองดูนะ1 2 3ไปโอเคเยี่ยมมากอันนี้คืออะไรลูกย่ำเท้าต่อมาซอยเท้าซอยเท้าดูนะอ่ะซอยเท้าพร้อมนะลูก1 2 3ตัวจะต้องตรงเอาละนี่คือซอยเท้าต่อมาท่าสุดท้ายลูกสุดท้ายคือขยันเท้าขยันเท้านะเราจะขยันเท้าไปทางซ้ายเราจะต้องก้าวเท้าไหนเท้าขวาพร้อมนะลูก1 2 3อ่ะทีนี้ขยันกลับลูกปึ๊บป้ายตบมือเพื่อนทำถูกไหมถูกแล้วนะครับเพื่อนทำถูกแล้วเก่งมากนี่คือนัตยศัพท์ส่วนเท้านะครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนัตยศัพท์นะครับอ่ะดูนะลูกนัตยศัพท์นะลูกความหมายก็คือนัตยศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำนะครับที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ส่วนนัตยศัพท์ของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับมี1เลยคืออะไรลูกนามศัพท์นะครับก็จะเช่นวงจีบยกเท้าซอยเท้าขยันเท้าเมื่อสักครู่นี้เราฝึกนามศัพท์นะต่อมาประเภทที่2คืออะไรลูกกิริยาศัพท์ก็จะแบ่งออกเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะศัพท์เสริมก็จะเช่นกันวงลดวงหักข้อเปิดคางนะครับและศัพท์เสื่อมก็คือวงหักวงล้นรำหน่วงจังหวะเป็นต้นจริงๆมีคำอีกมากมายนะครับนี่คือครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่3นัตยศัพท์เบ็ดตะเล็ดก็เช่นนางกษัตริย์นางตลาดนะครับอ่ะนี่คือความหมายและประเภทนะมาดูเป็นภาพกันดีกว่าภาพที่1ดูนะลูกกิริยาที่คุณครูปฏิบัตินี้คือจีบส่งหลังถูกหรือผิดถูกไหมต้นทางถูกไหมลูกปลายทางถูกไหมครับถูกไหมดูเฉลยถูกต้องตบมือมาดูภาพที่2ภาพที่2ดูซิข้อความกับภาพสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์ไหมลูกถูกหรือผิดอ่ะถูกหรือผิดครับปลายทางถูกหรือผิดฮะดูเฉลยเลยผิดนะครับนี่คือจีบอะไร

0: ในภาพคือจีบปรกข้างถ้าจีบปรกหน้ามันจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมดูนะต่อมาวงล่างถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูถูกต้องตบมืออ่ะภาพที่สองวงกลางถูกหรือผิดดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะดูก่อนนะถูกหรือผิ
1: ด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยผิดนั่นเองถูกต้องนะครับอันนี้คือในภาพคือวงอะไร
1: ว
0: งบนวงบนจะอยู่ไหนผู้ชายแง่ศีรษะส่วนผู้หญิงก็จะอยู
1: ่
0: ปลายคิ้วหรือหางคิ้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพที่1ก่อนดูคลิปที่1ก่อนนะดูซิกิริยาเขาทำอะไรนะลูกคือการ
1: ย
0: ่ำเท้าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกดูเฉลยถูกต้องตบมือครับมาดูภาพที่2ดูนะว่าครูทำอะไรวิดีโอกับข้อความสัมพันธ์กันไหม
1: ไม
0: ่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดผิดนั่นเองนะครับวิดีโอที่ครูทำนี่คืออะไร
1: ซอยเท
0: ้าไม่ใช่ขยันเท้าใช่ไหมใช่ไหมลูกนะครับเอาละครับเข้าใจไหมวันนี้เข้าใจไหมลูกเกี่ยวกับนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์ก็มีทั้งส่วนมือและส่วนเท้าส่วนมือที่เราเรียนไปก็จะมีการจีบและการตั้งวงเนาะส่วนเท้าเราก็เรียนอะไรการย่ำเท้าซอยเท้าขยันเท้านะครับและในครั้งหน้าเราก็จะเรียนกันในเรื่องของภาษาท่านาฏศิลป์นะครับนะนี่คือชั่วโมงถัดไปนะครับหลังตรงนะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เราจะจากลากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนท่านั่งใช่ไหมลูกเปลี่ยนท่านั่งนะครับปลายทางด้วยนะครับเปลี่ยนท่านั่งแล้วยืดหลังขึ้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอทิ้งท้ายเท่านี้นะครับพบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงเหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจน

น้องอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: ิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English Classroom 4 with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm very well. Thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you okay today? All right, I'm glad that you're fine too. Okay, welcome to English class นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่อง How can I get to the English room? How can I get to the English room? นะครับเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นชื่อเรื่องแล้วว่า How can I get to the English room เด็กๆลองบอกขวัญสิไม่มีผิดลูกลองบอกมาลองคาดเดาดูว่ากิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรต้นน้ำบอกว่าต้องเป็นการบอกทิศทางแน่เลยครับคุณครูคนอื่นล่ะครับบอกทางนะครับไปห้องเรียนภาษาอังกฤษการบอกทางไปห้องน้ำมีอีกไหมการบอกตำแหน่งของสถานที่ในโรงเรียนเก่งมากเลยนะครับ alright นะครับสิ่งที่เด็กๆบอกครูอันมาถูกหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกทิศทางนะครับการไปจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างเช่นคุณครูถามว่าHow can I get to the English room? นะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าฉันจะไป

0: ห้องอะไรลูกห้องเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะครับดังนั้นเด็กๆจะต้องบอกเส้นทางนะครับหรือว่าบอกทิศทางให้เขาไปยังห้องเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนดูซิว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนอะไรไปplaces in our school ใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมมีคำว่าอะไรครับplaces ในโรงเรียนก่อนมีอะไรบ้าง canteen toilet นะครับนักเรียนอาจจะใช้ไมโครโฟนก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะนอกจาก places in school แล้วเรายังเรียนอะไรอีกลูก preposition of places ก็คือคำบุพบทที่บอกสถานที่นั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างลูกจำได้ไหม opposite near next to นะครับเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ในวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อ1เขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคนะครับการบอกทิศทางได้2นักเรียนสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบอกทิศทางการเดินทางได้นะครับอย่างที่ขวัญบอกเลยนะครับว่านักเรียนจะต้องบอกอะไรลูกทิศทางการไปสถานที่1อย่างสถานที่1ได้นะครับโอเค before we start the lesson let's reviewเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยนะครับเรายังจำเป็นที่ต้องใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอยู่นะครับโอเค look at the first place could you please read it louder 1 2 3 go
1: classroom
0: then
1: computer room
0: library next
1: music room
0: next
1: kids room
0: บางคนอ่านออกเสียงว่า first aid kitFirst Aid Kit คืออะไรลูก
2: ก
0: องปฐมพยาบาลแต่ในที่นี้ First Aid Room คือห้องพยาบาล Very good Next
1: Canteen
0: Science Lab
1: Art
0: Room นะครับโอเคนะครับเด็กๆนักเรียนปลายทางเสียงก็ดังฟังชัดดีนะครับนักเรียนต้นทางก็เสียงดังฟังชัดดีนะครับเก่งมาก Very goodAnd then we have preposition of places นะครับก็คือคำบุพบทที่บอกสถานที่ Do you still remember these prepositions เด็กๆจำคำบุพบทนี้ได้ไหมลูก If you can remember these prepositions please pronounce the word louder นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยครับโอเค The first one what is itOkay, repeat after me. Next to.
1: Next to.
0: Next to. แปลว่าอะไรนะ next to? ถัดจากนั่นเองนะครับ And then.
1: Near.
0: Near.
1: Near.
0: แปลว่าอะไรครับใกล้ๆนั่นเองนะครับใกล้ๆ
1: In front of.
0: In front of.
1: In front of.
0: In front of. แปลว่าอะไรลูก in front of?ข้างหน้า next
1: between
0: between
1: between
0: แปลว่าอยู่เป็นไงครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับอยู่ระหว่างต่อมา
1: opposite
0: opposite
1: opposite
0: อยู่เป็นไงครับตรงกันข้ามเลยต่อมา
1: behind
0: หรือว่า behind ก็ได้นะครับแปลว่าอยู่ตรงไหนลูกข้างหลังนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับก่อนที่เราไปเรียนเพิ่มเติมเราลองมาทบทวนก่อนลองอ่านคำถามให้ครูอ่านฟังก่อนครับ One two three go Very good นะครับคำถามนี้แปลว่าอะไรครับห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนเด็กๆดูภาพสิลูกในห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงยังไงครับ
2: ข้าง
0: ข้างใช่หรือว่าถัดจากห้องอะไรห้องศิลปะถ้าเราจะบอกว่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่

0: ัดจากห้องเรียนศิลปะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร Who can answer this question? Please raise your hand and use the microphone. Speak it louder. ลองบอกครูหน่อยว่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะคำว่าถัดจากเราใช้คำว่าอะไรลูก preposition next to เร็วๆใครสามารถแต่งประโยคให้ครูบ้าง Perth okay great come on you can use the microphone over there speak it louder are you ready
1: it is next to the art room
0: it is next toThe art room very good หรือว่าอาจจะพูดว่า is next to the art room ก็ได้อ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกโอเค you can have seats thank you for your answer นะครับเด็กๆดูนะเขาบอกว่า where is the computer room where is the computer room นะครับห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า is next to the art room very good ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ direction signs เด็กๆเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมลูกเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมลูกเห็นจากที่ไหนตรงป้ายใช่ไหมมันเป็นป้ายนะเราสามารถเห็นป้ายเหล่านี้ได้จากถนนนั่นเองนะครับทีนี้ป้ายเหล่านี้ครับเขาเรียกป้ายบอกอะไรบอกทิศทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูป้ายแรกเลยเด็กๆดูป้ายก่อนนะเด็กๆลองคิดลองบอกขวัญสิครับว่าป้ายนี้เนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรป้ายแรก
2: ตรงไป
0: เป็นไงลูกตรงไปนะครับคำว่าตรงไปภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า go straight
2: go straight
0: ahead
2: ahead
0: go straight ahead
2: go straight ahead
0: แปลว่าเดินตรงไปถ้านักเรียนเห็นป้ายนี้ปุ๊บเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า go straight ahead again please go straight ahead คำนี้เราจะอ่านว่า straight
2: straight
0: ahead go straight
2: ahead
0: มีนักเรียนบางคนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่บนโต๊ะนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะโอเค you are not allowed to do anything on the desk okay you are allowed to look at the screen and learn are you okay no are you okay
2: yes
0: are you happy
2: happy
0: okay and thenป้ายนี้คืออะไรลูกดูลูกศรไปทางไหนเราทางไหนครับขวามือนะครับขวามือดังนั้นลูกศรชี้ไปทางขวามือแสดงว่าเขาให้เราเลี้ยวอะไร
3: เล
0: ี้
3: ยวขวา
0: เลี้ยวขวานะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า turn right
2: turn right
0: turn
2: turn
0: right
2: turn right
0: turn right แปลว่าเลี้ยวขวานั่นเองโอเค everybody please raise your right hand raise your right hand ครูสั่งให้นักเรียนทำอะไรลูกโอเคเอามือลงเอามือลงเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันนะโอเค next what size is it
4: turn right
0: turn อะไรนะดูลูกศรก่อนว่ามันชี้ไปทางไหนเนี่ย
4: ซ
0: ้ายแสดงว่าเขาให้เราเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า turn left
2: turn
0: left
2: turn left
0: okay everybody please raise your left hand มืออะไรเอ่ยมือซ้าย right hand right hand left handLeft hand โอเคเอามือลงแสดงว่ารู้แล้วนะว่าไหนคือ right อันไหนคือ left โอเคนะ alright next ทีนี้เด็กๆสังเกตรูปภาพนี้คือห้องสมุดเรายืนอยู่ที่จุด start ตรงนี้จุดเริ่มต้น เด็กๆลองบอกครูอั๋นสิครับว่าห้องสมุดอยู่ทางไหนของเราทางไหนลูกไม่ใช่เธอเลฟให้ครูให้นักเรียนบอกครูอั๋นก่อนว่าห้องสมุดอยู่ฝั่งไหนของเราฝั่งซ้ายถ้าเราจะบอกว่าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันอยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเราสามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า on the left
2: on the left
0: on the left แปลว่าอยู่ทางซ้ายมือนะครับในที่นี้แปลว่าอยู่ทางซ้ายมือเด็กๆลองบอกครูอั๋นสิครับว่าถ้าเรายืนอยู่ที่จุดสตาร์ทเนี่ยนะครับอะไรมันอยู่ทางซ้ายมือของเราห้องอะไรห้องสมุดอยู่ทางซ้ายมือของเราใช่ไหมครับนะครับซึ่งคำว่าทางซ้ายมือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า on the left ทุกคนพร้อมกันลูก on the left
2: on the left
0: ซึ่งคำว่า left แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรลูกลืมแล้วเห็นไหมลืมแล้วเมื่อกี้เอาใหม่ลูก on the left
2: on the left
0: อยู่ทางไหน
2: ซ้าย
0: มือนะครับทีนี้ดูภาพนี้บ้างอันนี้คือห้องเรียนศิลปะห้องเรียนศิลปะถ้าเรายืนอยู่ที่จุดสตาร์ทห้องเรียนศิลปะของเราอยู่ทางไหนลูกทางไหนของเรา
2: ขวาม
0: ืออ่ะถ้าเราจะบอกว่ามันอยู่ทางขวามือของเราสิ่งเหล่านี้อยู่ทางขวามือของเราเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า on the right
2: on the right
0: on the right
2: on the right
0: เดี๋ยวนักเรียนลองแปลหน่อย left แปลว่าอะไรครับ
2: ซ้าย
0: right
2: ขวา
0: turn rightTurn left. On the right. On the right. On the left. Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันว่าเด็กๆสามารถจำ direction signs ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าป้ายบอกทิศทางเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในใบงานที่21ลูกบอกครูอั๋นหน่อยสิครับว่าไปงานที่11เนี่ยอยู่หน้าไหนครับ
2: 81
0: โอเค81 81นะครับให้นักเรียนเปิด81let's have a look at instruction นะครับเขาบอกว่า match the direction signs and the word write down the word under the pictures ให้นักเรียนนะครับเขียนป้ายบอกทิศทางนะครับลงไปใต้รูปภาพนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะครับ

0: Alright, everybody please welcome back นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้รบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับAlright, now this time you have to play a game นะครับ Let's play a game. Do you like playing game?
1: Yeah.
0: Okay. What game is it? Have a look. ทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูนะครับว่าเกมนี้เขาเล่นอย่างไรเด็กๆดูก่อนว่าตรงนี้เป็นอะไรลูกเขาเรียกอะไรครับแผนที่หรือแมปนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยลองชี้ว่าสถานที่ตามคำแนะนำของเขาเนี่ยคือสถานที่อะไรนะครับให้นักเรียนชี้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแผนผังนะโทษแผนที่เนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างสถานที่แรกคืออะไรลูกที่ขวัญชี้คือห้องอะไรครับ Music Room อะไรครับ Library ต่อมาPlayground Toilet Football Field Art Room and then Science Lab แล้วก็ถนนนะครับถนนจะต้องมีชื่อของมันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อถนนถนนสีเขียวเนี่ยชื่อถนนว่าอะไรใครอ่านออกบ้าง Main Street นะครับแล้วสีแดงล่ะลูก Rose Street อ่ะล่ะทีนี้จุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกที่มันเขียนว่า Start ก็คือจุดเริ่มต้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้คำแนะนำอะไรดูเขาบอกว่า go straight ahead keep walking on the road street turn left and keep walking on the main street is next to the library เดี๋ยวเรามาแปลก่อนลูกเขาบอกว่า go straight ahead คือเดินไปไงตรงไปจากจุดเริ่มต้นของเรานะ keep walking on the road street แล้วให้เดินตรงบนถนนอะไรลูกRose Street, turn left, เลี้ยวซ้าย and keep walking on the main street. แล้วให้เดินบนถนนอะไร Main Street is next to the library. มันอยู่ตรงอะไรเอ่ยถัดจากห้องสมุดโอเค Could you please answer the question? ใครสามารถตอบได้โอเคภูมิกิจ What's the place is it?
2: Music room
0: ถูกไหม Yes very good it's a music room okay very good drummer ก็คือ it's next to the library มันอยู่ตรงถัดจากห้องสมุดนั่นเองนะครับโอเคเอาใหม่เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปทีนี้เราเปลี่ยนจุดสตาร์ทแล้วลูกดูจุดสตาร์ทที่อยู่ตรงไหนอยู่ไหนลูกนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแนะนำนะครับว่าเขาให้ทำอะไรให้เดินไปทางไหนโทษ go straight ahead ดูนะดูตามนะ go straight ahead keep walking on the main street turn left and keep walking on the road street it's opposite the football fieldเอาใหม่อย่าเพิ่งยกมือก่อนดูดีๆ go straight ahead keep walking on the main street turn left and keep walking on the road street is opposite the football field what the place is it okay มาลิมาลิตอบได้แล้ว could you please tell me what place is it
2: Is science lab
0: louder please
2: science lab
0: science lab นะครับเขาเพื่อนเขาบอกว่ามันต้องเป็น science lab แน่เลยมีคนอื่นบอกนอกเหนือจากนี้ไหมว่าไม่ใช่มีไหมใครบอกว่า science lab ยกมือโอเค yes it's science lab okay very good ปรบมือเพื่อนหน่อยทีนี้อีกข้อนึงเปลี่ยนจุดสตาร์ทอีกแล้วทีนี้เรามีถนนขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งถนนหนึ่งเส้นนะครับก็คือ Tulip Street นั่นเองนะครับชื่อถนนว่า Tulip Street นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งดูคำสั่งดีๆนะ Go straight ahead เป็นไงอีกแล้วเดินตรงไป Keep walking on the Tulip Street ให้เดินบนถนนอะไรลูก Tulip Turn right then keep walking on the Rose Street แล้วให้เดินตรงบนถนนอะไร Rose Street and turn right turn right again เลี้ยวอะไรครับเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่ง It's between the playground and the toilets โอเคเอากรุ๊ป number 2บ้าง
2: Gym.
0: Again, please louder.
2: Gym.
0: Again, please.
2: Gym.
0: Gym. Gym หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเป็นโรงยิมแน่เลยครับเดี๋ยวเรามาทวนใหม่เขาบอกว่า go ahead straight. I'm sorry, go straight ahead. เดินตรงไป keep walking on the Tulip Street. ให้เดินอยู่บนถนน Tulip. นะครับเลี้ยวขวาเดินนะครับบนถนน Rose Street. นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งมันจะอยู่ตรงระหว่างห้องน้ำกับเพลย์กราวด์หรือว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับดังนั้นสถานที่นี้ก็คือจิมนั่นเองเอาปรบมืออ่ะทีนี้เอาละคุณครูบอกนักเรียนแล้วเอาฟังนะคุณครูนะครับบอกคำแนะนำนักเรียนแล้วนักเรียนเดินทีนี้มีใครที่จะบอกคำแนะนำให้ครูอ่านบ้างครูอ่านจะเดินดูซิว่าสถานที่ใดที่นักเรียนจะให้ครูไปมีไหมลองบอกคุณครูหน่อยสิว่าจะให้คุณครูไปที่ไหนแล้วนักเรียนก็บอกเป็นคำแนะนำมาทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครูเปลี่ยนใหม่คุณครูอันอยากไปห้องน้ำเนี่ยตอนนี้คุณครูปวดหนักมากเลยเนี่ยคุณครูถามว่า Could you please tell me how can I get to the toilet please คุณครูอยากไปห้องน้ำนักเรียนแนะนำให้ครูหน่อยสิตอนนี้คุณครูอยู่ตรงนี้เบลเล่ very good could you please เบลเล่ครูถามก่อนนะ could you please เบลเล่ how can I get to the toilet please
2: go straight ahead keep walking on the tulip street turn right Then keep walking on the low street and turn right again. It's
0: Bentley again. Okay. How about Bentley? Could you please tell me about how can I get to the library? Okay, Bentley, could you please tell me how can I get to the library?
2: Go straight ahead. Keep walking on the tulip street.
0: Okay.
2: Turn right.
0: All right.
2: Then keep walking on the low street.
0: Thank you.
2: Turn left.
0: All right.
2: Is
0: it next to the library?

0: It's next to the music room.
1: Yeah.
0: Okay. It's next to the music room. Thank you for your direction. Okay, ปรบมือ เอาละทีนี้เด็กๆก็สามารถที่จะไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับคุณครูปลายทางก็อาจจะจัดสถานที่นะครับนะครับให้ความเหมาะสมนะครับกับบริบทของห้องเรียนได้นะครับนะ alright ทีนี้มันยังมีอีกใบงานหนึ่งก็คือใบงานที่22ลูกเรื่อง asking and giving directions นะให้นักเรียนเอาใบงานที่22ขึ้นมาก่อนอยู่ในหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญซิ82เขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่า work in pairs practice of conversations and draw the arrows to show the directions to keep to the places on the maps เอาใหม่ work in pairs ให้นักเรียนจับคู่กัน practice the conversations นะครับ and draw the arrows to show the directions to the place on theให้นักเรียนจับคู่กันฝึกสนทนาแล้วให้นักเรียนลงลากลูกศรดูสิครับว่าในแต่ละ
2: แต่ช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาที

0: หลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะใบ้ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีด

0: ไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดเกสรดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิ
1: วใช่ค่ะ
0: น
1: ่
0: าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
1: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะ ว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสําหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคําว่าประตูในกลุ่มที่1และคําว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นมั้ยคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคําว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคําว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สําหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคําว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
0: เป็นอาหาร
1: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
0: ะ
1: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
1: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เสียงแตก
1: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
0: เตารีด
1: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำ 2คําได้แก่คําว่าเตากับคําว่ารีดนะคะคําว่าเตาก็หมายถึงที่สําหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่างๆส่วนคําว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทําที่เราทําให้สิ่งนั้น

0: ีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำแต่ผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะ คำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำใหญ่มารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ยสองคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือ ความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต
0: ่หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค
1: ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
1: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลาไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับ
3: ก็คุณหนูครับ
4: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
5: พามาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
5: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
5: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
3: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
5: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
5: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
5: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
5: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
6: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
5: เรา reuse เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
6: ตรง
5: น
6: ี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
5: ครับ
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
5: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
5: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
7: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
5: นี่
7: นะคะ
5: แต่ละคนก็ไปถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
7: ใช่ใช่ถุงผ้าน
5: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
7: นั่นแหละนั่นแหละ
5: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
8: ใช่ค่ะ
5: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
8: มี2ขนาด
5: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
8: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
5: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
5: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ
1: ่
7: ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
7: ได
0: ้ขอบคุณมาก
8: เลยเมนูก็มี130
1: 40หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปดูแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
9: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ

4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80ถึง

0: ฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
2: ่
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
4: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวก็ถามพวกเราเข้ามาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทําให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจําได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทําให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนําเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลล์พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลล์ฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์ไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหน

เผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าตึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude momentเป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเวลาเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

นิกเนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง10มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมาสปีกอะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องป้านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับมาที่นี่เราจะเจออะไรครับแอนิมอลสปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องป้ามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องป้าบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก็เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปั๊กเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคย
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วให้ปั๊กหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนคอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: ครับคือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง
0: ่
2: าย
0: แล
2: ้
0: วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่คร
0: ับ ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับเลยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงๆเหมือนเยลลี่เลยครับ ดึงๆอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผม

0: ถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
1: ครบวงจร
0: ที่บ้านครบวงจร
1: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
0: ผม
1: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
0: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
2: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
0: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กะละมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกะละมังนึงเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
0: ใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30-45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
1: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
2: ทำไมไส้เดือนอยู่ใต้ดินนะครับ
3: อ๋อ
2: ลืมไป
1: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนต้นไม้เหรออ๋อ
2: หมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
1: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
0: ใต้พื้นดิน
1: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
1: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
0: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
1: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
1: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่า
1: ใช
0: ่ใช่คร
2: ับแล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
1: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
1: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
0: น้องปลารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
1: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
1: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ไม่รู้ครับ
1: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: ท่านไหนครับ
0: ทุก
1: ค
0: นนี้เลยนะ
1: ไปไป
2: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
1: แล้วนี่แหละคำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็นไข่
1: น้องปลาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี
1: ้
2: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆส
1: ิเฉลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
0: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เราคร
0: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
1: ผมพอดูใกล้ๆนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
0: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
1: ใช่ๆๆๆๆแล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
0: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเค้าออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: เค้าจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้อ่ะครับ
1: ใช่ๆเหมือนมาก
0: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องปลาเห็นมั้ยครับผมแล้วหางขาเค้าก็จะขาว
1: ๆ
0: เค้าจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
1: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
0: เขาก็สามารถออกไข่ได้เลยใช่ครับ
1: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
2: ่ครับ
1: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
2: ฮะยังไงครับ
1: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ย มีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันจริง
2: จริ ง
1: จริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
2: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
2: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
1: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
0: แต่ว่า
1: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงต
2: ั
1: วไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเค
0: ครับได้ครับ
1: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
2: โอเค
1: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
0: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะ
1: คร
0: ับก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคุกเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
2: ั
1: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะระบายออกก็จะพร้อมที่จะเอาละ
0: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
2: ทำไมครับ
0: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
1: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
0: ใช่
1: เข้าใจไหม
2: น้ำท่วม
1: คือที่ดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นชื้นแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสบอกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
2: ก็ข
1: ัง ก็ขังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
1: มีแล้วเนี่ยดูสิ
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมแล้วคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
1: ๆ
0: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
2: รบ
0: เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
2: ใส่ลงไปในรู
1: โอ้โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
1: ครับอ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
1: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
1: ครับนี่คืออะไรฮะสองอย่างนี้ผมเห็น
0: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
1: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
1: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
1: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
0: ชอบชื้น
2: อากาศเย็นๆ
0: อากาศเย็นๆ
2: เหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
2: แล้วจะรักษาเขาได้ไหม
0: ครับก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
1: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวๆเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
1: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีอ่ะครับหมอ
1: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
1: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
1: ใช่
2: อย่าบอกนะว่าไป

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ข
1: ัง
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับอ๋อนกป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่า

0: เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
1: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
2: ป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
0: หาย
2: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคร
1: ับ แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
2: ์
1: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
2: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
1: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
0: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเอง
2: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติผมว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
1: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
2: ครับ
1: ครับว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
0: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
2: เนาะคล้ายๆกันแต่ว่ามันของแพทย์แผนจีนจะมีการจับเรียกจับ
1: ชีพจร
2: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
1: พระแมะครับ
2: พระแมะ
1: ครับ
2: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมากฮะ
0: ครับใช่ครับ
2: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
0: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
0: จับเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
0: กลิ่นแรงมาก
2: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
0: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
1: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
2: อ๋อครับ
1: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
2: โดยปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไร
1: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
2: อ๋อครับ
0: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังคร
1: ับ ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
2: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
2: ครับชิมได้ไหมฮะ
1: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
2: ชิมสบายเวลาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลยครับ
1: แตะลิ้นเลยครับ
2: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
1: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงหินเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
2: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดนิดนะเนาะ
1: ครับ
0: อร่อยไหมคร
2: ับ ก็โอเคนะปากชิมดิ
0: ไม่อ่ะไม่เป็นไร
2: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็โอเคนะฮะคิดว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
0: ไม่รู
2: ้ไม่รู้มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างนี้นะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
2: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
1: ใช่
2: การวิ

0: ฉัยก็สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตใช้ยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากเขาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
1: ควรจะ
0: มีแซดีกว่าน
1: ะฮะ
0: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: คร
0: ับน้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับเขาไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนนะช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะใช้เดือนนี้มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือใช้เดือนเขียวใช้เดือนดำใช้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับลูกอ้อยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกผดูเพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็ชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออดนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตันตันสองตันสามตันสี่ตันห้าตันบางทีเป็นสิบตันนะครับว่าสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
0: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยักขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
4: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
0: ้
4: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
0: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
4: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
4: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

Ecoปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพ

0: เองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ๊กก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้ขายไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นนะบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรม

0: ทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
2: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
3: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
4: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
3: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
5: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
4: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
3: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
4: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
2: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้า
6: อ น้ำก็มาลดน้ำต้นไม้อีกขยับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
1: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
7: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
1: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
8: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
9: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกไหมฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
8: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนเนี่ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
10: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
9: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนตะกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
8: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
6: แต่นะคะที่มาจากนำวานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
1: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
8: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
9: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจ

0: ใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทําน้ําหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มันเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนัก ในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนทองต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ติดภูเขาทรายขาวตั้งอยู่ในทิวเขาสันกาลาคีรีริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลามีแม่น้ำที่สำคัญสองสายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีปัตตานีมาจากคำว่าปาตานีในภาษามาลายูมีความหมายว่าชายหาดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทองเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนทองมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียมาขึ้นตามที่ราบลุ่มและชุ่มชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงที่ต้นยังไม่โตจะไม่ชอบแสงแดดจัดตะเคียนทองภาคกลางเรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่ชาวเหนือเรียกจะเคียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกแคนตะเคียนทองเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบสูง 20-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกหนาสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ดเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบกลมหรือรูปเจดีย์ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกหรือรูปดาบยาว 10-14 เซนติเมตรเรียงสลับปลายใบเรียวแหลมโค้งแต่ไม่จรดกันโคนใบมนป้านและเบี้ยวเนื้อใบค่อนข้างหนาดอกขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมผลเป็นรูปไข่มีผิวเกลี้ยงปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลมอยู่ภายในกลีบรองดอกที่ขยายตัวออกเป็นปีกรูปใบพายผลแก่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีความทนทานทนปลวกใสกบตบแต่งและชักเงาได้ดีใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับภาวะสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้นานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะ ขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ลิทาลินกาต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะ อื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะ

0: ครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือ over นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้ว ม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยพิซซ่านทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรในกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้ หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1

การเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมอย่างที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีละมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิก
มือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ย

กระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอ่ะถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเขาสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ย

ขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่เขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ

ไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเมมวักช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้ไงค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโซยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจส

0: ใจฟังคุณครูเพราะคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่มั้ยคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

ไอประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 เซนติเมตรประมาณ 6-10 เซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเสี้ยนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าเขียนมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขต

0: ข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทาโร่ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนป่าดงดิบและป่าดิบเขาติดกับทะเลอัน

อามันมีต้นเทพทาโรเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเทพทาโรเป็นพันไม้สกุลเดียวกับอบเชยเนื้อไม้มีกลิ่นหอมคล้ายกระบูลในภาษาบาลีเรียกว่าเทวทารุนาถคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าจวงภาคกลางชาวจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีเรียกเทพทาโรภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอมภาคเหนือเรียกจะไข่ต้นจะไข่หอมปัตตานีเรียกมือแดงกะมางิงเทพทาโรมีถิ่นกำเนิดแถบทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลขึ้นในสภาพดินทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบและป่าดิบเขาทั่วประเทศพบมากทางภาคใต้เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นสูง 10-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาวเปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นร่องยาวตามลำต้นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ยาว 7-20 เซนติเมตรปลายแหลมโคนสอบก้านใบเรียวเล็กยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตรดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งผลมีลักษณะกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตรสีเขียวปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์จากต้นเทพทาโรหรือต้นจวงหอมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการบูชาจักรรัตนะผู้คนจะแต่งตัวทากระแจจวงจันทน้ำมันหอมในอดีตคนไทยนิยมนำไม้เทพทาโรหรือไม้จวงหอมมาทำเครื่องหอมและนิยมนำมาใช้ทำตู้ทำหีบใส่เสื้อผ้ารวมทั้งทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการแกะสลักซึ่งจะกันมอดมดปลวกและแมลงต่างๆได้ดี

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดจะอธิบายเกี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏบนภาพเรดาร์นะคะสีต่างๆที่ปรากฏนั้นจะบ่งบอกถึงความแรงของอัตราการตกของฝนค่ะเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ฝนกำลังอ่อนซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังปานกลางซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 5.1 ถึง 25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังแรงซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 25.1 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและฝนกำลังแรงมากซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 50.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะมีเป้าการตรวจที่แตกต่างกันออกไปโดย TMD เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นฝนส่วน Rain Making เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นเมฆค่ะและการปรับค่าสีที่บ่งบอกถึงค่าการสะท้อนก็จะไม่เท่ากันแต่สีส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดเจนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะได้แก่สีส้มแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะโดยสีส้มแดงจะบ่งบอกถึงอันตรายแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังแรง

หากยิ่งเป็นสีแดงมากขึ้นก็แสดงว่ามีฝนกำลังแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของสีเหลืองจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rain Making Radar

สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นรูปลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์ประชิระพันจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณค่ะ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยค่ะ
3: เราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทํางานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทํานึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละครเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนโน้แล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่เลยอ่ะแล้วก็แบบ

0: ยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
0: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
2: ค่ะ
3: เรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมาด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอไม่ต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
0: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดงมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
4: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
4: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่ออฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่ออฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
4: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
6: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
6: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้อง ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
2: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
0: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากอ่ะเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทําละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอ่ะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอ่ะเอาไว้สําหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันน่ะว่าเราจะทําอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
2: อ
0: คือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
1: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
0: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
0: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
1: ครับ
0: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
2: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
0: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
1: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
0: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
1: ทำไมล่ะครับ
0: พี่ขี้เกียจ
1: พอดีคุณพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นเป็นอย่างนี้เลย
2: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออภพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไรฟันเราเลย

0: าฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โธ่แม่
2: เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: อืมก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่บีบีไรเฟิลมาดูแลพ่อทันแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่อยู่สิ
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักจริง
2: ยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได้
1: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยกลง
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: เฮ้ยแม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ่อ
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจแม่จ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่อ อยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
1: ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
3: เอาไอ้นี่แม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช่
2: ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะต้อง
2: นั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: แล้วบอกอ๋อไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่อ๊อฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรอย่างเงี้ยยังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
0: ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมใหม่
2: อ
0: ้
2: าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพานขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟไปยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได
1: ้ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
1: อ
5: ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: มัน
1: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ล

0: เป็นยังไงคะ
1: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่ออฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้ง
1: ใจช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
0: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่ออฟยังไงบ้างคะ
3: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู่
4: ครับ
3: โอ้โหออกไปเดินผ่านแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
3: ว่าแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
4: เขานอนไม่หลับ
2: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
4: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
0: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
3: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
4: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
3: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
4: ครับ
3: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
4: ั
3: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื้ออันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
4: กวนทั้งคืน
3: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
4: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
4: ครับ
0: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
3: ใช่แพทย์ทางเลือก
0: ก็ไป
4: และแพทย์ทาง
3: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
3: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
4: ครับ
2: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆเยอะมากเลย
4: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
0: ไม่เป็นไร
4: นี่รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้

0: สลันยูทำเปล่าสลันยูทำหรือเปล่าร
1: ู้แล้วทำไมพี่อูถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่อ๋อ
0: ไม่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
2: ครับ
1: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
0: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
2: ครับ
0: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาโกรธ
1: ใจ
0: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
1: ้
0: ที่เราปล่อยเพราะว่าเสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
2: ไปจุดเข้ามา
0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
2: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกเข้าโทษให้กูเลยได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
1: ของเก่ายก
0: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
1: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
0: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดี
2: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
0: ผลไม้5อย่าง
2: เฮ้ยโอเค
0: เอ้ยเน้นดอกไม
1: ้สีขาว
0: เทียน
2: อ๋อสีขาว
0: เออไปขอกันมาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
2: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
0: ้เออ
1: โอ้โหสิ
2: อโหสิ
0: อ่า
2: เหมือนเสมือนลาบวชเอ้ยเหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันเออแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
2: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
1: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
2: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
4: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อย
2: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
1: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
2: มันเกิดอะไรขึ้น
1: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
2: เส้นที่4ใช่ฮะ
1: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบ เราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
2: คร
1: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
2: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพอลซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคนึงหรือเปล่าฮะ
2: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี
1: ่แน่เห็นนั่งนี
2: ่เห็นนั่งเขียนอีก
0: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
2: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
1: ้
2: ว
1: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
1: ตัวร้าย
2: รักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
1: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ
3: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
2: ก็ใช้กับเขาบ้าง
0: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
2: อ
0: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
2: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่หายเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
2: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
0: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
1: แมนมาก
2: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
1: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
1: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
5: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
6: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
5: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
6: ่ไม่ดิ
5: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
6: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
5: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
6: นาฬิกากุ๊กกู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
7: กุ๊กกู้
8: พ่อทำสำเร็จแล้ว
6: กุ๊กกู้ไปกดตกลงไว้ที่ไหนใครทำ
8: กุ๊กกู้นี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่

0: เก่งไหมเล่า
1: เก่งเก่งอะไรเราพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
2: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
3: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเรา
1: ไม่ต้องเลยนี่บีบีไรเฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
0: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้วจะเล่นหัวสิ
2: บ่นอย่างนี้แหละครับ
0: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
2: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
1: ดีขึ้น
2: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร
4: ่ก็ไม่ต้อง
2: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
3: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
0: นี่เอาไม่ทราบถือ
3: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ100%นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่ หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันนี
3: ่
2: มันเป็นไงก็อยู่มัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
0: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
3: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
3: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
1: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกคน

0: นั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
1: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับแล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้
5: ร้องไห้เลย
1: น้ำมูกน้ำตาไหล
6: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
2: ์พี่มีอูเหรอครับ
6: เออนั่นแหละ
7: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามาข
2: อไปเลยอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ดอกไม้5 อย่าง
2: 5สี
1: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
2: นั่งกับพื้นนั่งกับ
1: คุกเข่า
2: คุกเข่า
1: พนมมือ
2: พนมมือขึ้น
1: ขออภัย
2: ขออภ
1: ัยเมีย
2: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
1: กายกรรม
2: ม
1: โนกรรมวิธีกรรม
2: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
5: ผมเสียเท่านะ
1: ใช่แล้วจ๊ะ
2: แล้วจ๊ะแล้วปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช
3: ่หอมแก้มหนึ่งที
1: หอมแก้มก่อน
2: หอมแก้มก่อน
1: หอมกูนี่ดิ
2: หอมอย่างนี
1: ้ดีมาก
2: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
1: ยัง
2: ซุกไม่ได
1: ้สองข้างนี้
2: ข้างนี้และซุกได้ยัง
8: เฮ้ยมึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาค่ะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191

0: ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้พูดนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนพูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้อง

0: ใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่ครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
2: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
2: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
2: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
2: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
2: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
2: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
2: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
2: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้
2: แต่ไม่แรงมาก
0: อ๋อ
2: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่นี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
2: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
2: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
2: ่
0: เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
2: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
0: นะพี
2: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
2: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการ

0: เกตรูแล้ววิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยพูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบจนชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
3: ได้ค่ะ
1: ถังพูเต็มแล้วนะ
3: เพราะพูเต็มหลายแ
1: ขก3ตัว
3: เฮ้ยก็ทั้งหมดแข
1: กเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
3: ใหญ่กว่า
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
3: เป็นอาชีพหลัก
1: หาปู
3: นะเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: เลยข้างล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
1: ผักแกน
3: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
3: ทธเอาไปต้ม
1: ไปต้ม
3: น้ำพริก
1: ต้มกินกับน้ำพริก

0: อ๋อเหมือนเป็นผักแก้มอย่างนี้หรอ
1: แล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค่ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะน้ำพุก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
1: ึ
2: งได้แต่มัน
1: จะขาด
2: ใช
3: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
5: ท
1: ั้
5: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
5: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่ใบ
5: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
5: ใช่ใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
5: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้
5: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
5: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้
1: อ
5: ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ถึง
1: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
5: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยนะสะเดาดินไม่เคยกินเลย
5: เด
1: ี๋
5: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
5: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
5: กิน
1: ก
5: ับ
1: ปูนานะฮะ
5: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
5: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บ
1: นัว
6: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
6: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
6: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
6: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
6: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
6: แล้วอีกส่วนแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
6: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
6: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตัฟฟิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
6: มาตำก่อน
1: จ้ะ
6: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
6: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
6: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
6: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
6: ใส่หม้ออ่อม
1: ทีนี้นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
6: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
6: โอเคค
1: ่
6: ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
6: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
6: ัน
1: นี้ต้องทิ้งค่ะ
6: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
6: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
6: แกงอ่อม
1: ทีนึง
6: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำพริก
3: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
6: คอย
0: เด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
6: แก่นขม

0: ือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันก็มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ค่ะถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขม
1: ลงไป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
0: ะมีต้นหอม
3: ผักชี
0: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วแล้วตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
3: ื
4: ้อปูมันปูค่ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลาย

0: ื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาเกลียวน้ำปลาใส
2: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมนะแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิ
4: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
4: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
4: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวสูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ

ราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชได้ที่ศิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลศิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษสารยาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์024967266ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุน

ทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น
สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว

0: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
1: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
2: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
3: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
2: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
3: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
2: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับ
2: ไปละ
1: ฮะแม่เราต้องกลับแล้วเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
2: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ไปพี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเดกสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกริ

0: นิดนึง
1: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป
2: ็
1: นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
2: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช
2: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
1: ่
2: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
1: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซ
2: ึ่
1: งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
2: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีตัดเกิดขึ้นนะฮะต
0: ั
2: ดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
1: ่เลื่อยองศาครับ
2: เลื่อยองศา
1: สะดวกหน่อย
2: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
2: ครับจริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
1: ใช่
2: แต่ว
1: ่
2: านี่วันนี้ง่ายแน่นอนช
1: ับ
2: เดียวชับเดียวเลย
0: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
1: ใช่
2: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
1: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะคร
2: ับ
1: ก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส
2: ่
1: วนตัวขวางนี่คือ40เซน
2: โอเค
1: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
2: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
1: ดีกว่า
2: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
1: ใช่ใช
2: ่อ่ะโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
1: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
2: มาตรฐานเลยนะเป
1: ็
2: นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
1: ใช่
2: แต
1: ่
2: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
2: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ่ะ
0: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
1: ้3เส้น
2: ประมาณ3เส้น
1: 3เส้นครับ
0: โอเค
2: เมตร7เมตร7เมตร5
1: ถูกต้อง
2: 40 40
1: 2ตัวครับ
2: โอเคว
1: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
2: ทำไม
1: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
2: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
1: ได
2: ้บาลาน
1: ตรงไหนก็ได
2: ้โอ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
1: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
2: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
2: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
1: อยู่ฝั่งขวาน
2: ะ
1: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
2: เซฟ
1: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
2: เก่งมากครับเก่งมาก
1: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวเนี้ยเราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับอันนี้คือพูดจริง
3: ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้าน1ด้าน2
1: ด้
3: าน
1: อะไร
3: ก
1: ็
3: แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนี้ตรงนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
2: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนา

0: วิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้
1: เจาะนำนะ
0: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกรูคืออย่างนี
0: ้พอเราจอดรูเล็กเราจะจอดตัวนี้เข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกรู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: แล้วแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
3: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
3: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
3: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
3: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
3: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
3: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
3: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
3: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าไปแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
3: ใช่
1: เบสิก
0: เบส
1: ิ
0: ก
1: คร ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
3: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
3: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
3: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
3: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
3: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้ไปล
3: ง
0: เลย
3: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
3: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
3: คร
0: ับ
3: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
3: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
3: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: อ๋อข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไ

0: เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้งไม่พอ
0: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันจะมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
1: เอาเลยนะ
0: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างหนึ่ง
2: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการขอนะครับก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในแต่ขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะวันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยค
1: งใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: ด
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: ต
1: ั้
0: งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ
2: อื

0: ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเออเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านกลางเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติ X คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขก

รับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนะ

0: อฟยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดาร นะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี่เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกร่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านร่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดหลบนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ

0: างครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทําได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโล

แล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหันเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: ที่มันน่าโล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน
3: ้
8: าตาม
9: ันจะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู
3: ่มีตาม
11: ีสิบตา
3: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม

0: จะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
1: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
0: ต
1: ั
0: วม
1: ัน
0: จะม
1: ี
0: 3ส่วนแต่ว่าพวกแมงม
1: ัน
0: จะม
1: ี
0: แค่
1: 2
0: ส่วน
1: โอ้ย
0: ที่
1: คนน
0: ี้
1: ร
0: ู้
1: จริ ง
0: มาดูแมงมุมหรือ
2: บึ้ง
1: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
3: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
1: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
3: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
1: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ลงไปทางนี้หรอ
1: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอ้ลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูนี่มันทางตัว
0: เยอะเลย
1: รูนี่ก็อยู่ตรงนั้นนี่ก็มี
3: ไปดูแล้วแมงมุมตัวใหญ
4: ่
3: เลย
4: แต่จ๋าจะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็สิบสองสิบห้าแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดดูว่ามันในตัวนี้มันยังมีแมงมุมอยู่หรือเปล่ามันดูมันจะมีแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับแย่ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมือจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
5: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
4: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกอยู่
3: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
3: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที
3: ่
0: โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
3: ป้อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
4: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
3: เฮ้ยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
3: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: นี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใหญ่ที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
6: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
7: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
8: สี่ตาม
7: าดูกันเห็นตาเขาไห
9: มด้วยตาปาก
7: ตาอยู่ตรงนี้นะ
6: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
7: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
10: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่คือมันจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
7: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
11: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
7: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
11: ไม่รู้คร
7: ับ มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
6: ใย
7: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
11: ก
7: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียบในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาเลยดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
12: หาเลิกกันได้ไหม
7: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ายกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: ยิงนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นพี่ๆก็เจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิ
5: รูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้ามั้ยครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่มั้ยแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูซิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
4: ลองล่อดูซิ
6: มันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
4: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: สำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
7: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
8: มาดูขาไม่ขาด
9: ก็ออกมาแล้ว
4: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
4: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
4: ใต้ท้องแรงมากต่างกัน
10: ใต้ท้อง
4: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นจะเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
11: ออกมา

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะหนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
2: เห็น
1: เยอะมากเลยนี่ก็มีนี่ไงนี่ออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
2: มันไปส่องมันเยอะมากแล้วมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
2: เพื่อนมันถึงออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
3: โอ้นี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูเบลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้าง
1: แมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
2: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
2: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
4: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
5: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
6: มาหาเบิ้งกลางคืน
7: ตื่นเต้น
6: แต่ว่ากลัวผี
8: ไม่มันดินเข้าหัวมันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
5: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
5: ย
1: นี่ไงกำลังหาด้วยกัน
8: รับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
8: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
5: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
8: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิดูสิว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
8: แล้วก็แปะยางมุมล้อ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
9: ไม่คร
1: ับแมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
9: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
8: ก็สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
8: จริงด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
8: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: ดีถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
8: มันเนียนมากเลย
1: เนียนมากเลยเนาะ
8: ครับมันสามารถมีห้องลับได้กี
1: ่
8: ห
1: ้
8: อง
1: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
5: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อ

0: นุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วมุมมี8ขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนนึงที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
1: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง

0: DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้ง2คนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
0: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
0: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
0: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
2: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
0: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
2: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค่ะ
0: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
2: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
0: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
2: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
2: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
0: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
2: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
2: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: รสเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
2: อะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
2: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
2: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
2: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอ๊เด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
2: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
2: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
2: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับ

0: รุงที่1 นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2 นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
0: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1 นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นมั้ยคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
1: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ย
0: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1 นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อใ

0: เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตา
0: รีดค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าถาก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอ
1: นั่นเองใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ผสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ย เด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
2: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิลอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั่นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาประสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คือ

0: อายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: การอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต
1: ่หน้าผากลงมาจนถึงคางค
0: ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤต

0: ีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณตาครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผส

0: ได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยจะเริ่มงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือลงนะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่สิบกว่า
1: สิบกว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการ reuse น้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
1: ่
0: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
0: ็
1: reuse ทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าว

0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะแล้ว
1: ก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมื
0: ออ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture สำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
0: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
1: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน
1: ้
0: อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตาม ที่

0: นะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยโรลาไม่เอาครับพี่โรลาไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องน้ำหวานครับน้ำหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
0: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
0: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: ตรงนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับ
3: น้ำตัดเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ไว้ตกขวา
0: ครับผม
3: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี่
4: นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละ
0: ตะข่ายมีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยก็ถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้คร
3: ับครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ใช่ถือ
4: นี่ทัน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้องจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้ววันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ
1: ่
7: ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้
7: ได
0: ้ขอบคุณมาก
8: เลยเมนูก็มี130
1: 40หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดแล้วค่ะก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
9: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกหนังยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80

0: ง100ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จิ๋วตังค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้หน่อยครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: ครับ
2: กี่
1: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ ที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้คนเยอะเดี๋ยวเขาถามพวกเราเข้ามาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอน

นะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซี

้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะแต่จริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9คนที่คิดก็คือนายชาวลิกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอมาขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะงั้นมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตรฐานริกเตอร์แต่มาตรฐานริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากอันนี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ Magnitude Moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: ุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ
2: ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดมาสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับ ก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและอาจต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

0: ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ยเ
0: อ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องป๋านะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาป๋ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับมาสปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องป๋ามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องป๋าบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่แล้วส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปั๊กเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปั๊กกินให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: เนี่ยหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่ครับ
0: ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
0: ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
0: ครั้ง
2: ที่บ้านครบวงจร

0: อันนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: ผมอยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
1: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
2: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
1: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กะละมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกะละมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
1: ใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ 30-45 วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
0: ยังไงครับ
1: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
2: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินครับ
3: อ๋อ
2: ลืมไป
3: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินเสียงปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
2: ๋อหมายถึงว่าทำไมมันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
0: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
1: ใต้พื้นดิน
0: มันจะขุดล่อตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
1: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่ไง
1: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
0: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
1: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
0: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมฮะ
1: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
0: โอเคก็อยู่ก็คือ
1: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
0: ใช่
1: ครับ
2: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
1: มันก็จะแห้ง
0: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
1: แห้ง
0: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่น
1: ใช่
0: เพราะมันแห้ง
1: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
0: อ้าวทายสิออกรูปตัวเป็นไข่
2: ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
0: นะแล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ไม่รู้ครับ
0: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
1: ได้ครับ
0: ท่านไหนครับคุณ
1: บนนี้เลยนะ
0: ไป
2: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
0: นี่แหละจะได้คำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็นไข่
0: น้องป้าเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค่ะ
0: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี
0: ้
2: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆส
0: ิใช่เลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
1: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องป้าบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เราคร
1: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปลาไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคร
0: ับ ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
1: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วในไข่ใบหนึ่งจะมีไส้เดือน
1: ประมาณมีอยู่ประมาณสักสองตัวสามตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊
0: บ
1: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
0: ใช่ใช่เหมือนมาก
1: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นไหมครับผมแล้วหางๆเขาก็จะขาว
0: ๆ
1: เขาจะเป็นตัวขาวๆพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นได้สีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
0: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
1: นะครับว่าสามารถออกไข่ได้เลย
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
2: ่ครับ
0: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
2: ฮะยังไงครับ
0: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
2: จริงจริง
0: จริงจริงเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
2: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียว

0: มันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
1: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
0: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสมแต่ว่าโอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนขายไส้เดือนเป็นยังไงต
1: ั
0: วไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเค
2: ได้ครับ
0: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
1: โอเค
0: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
2: การที่เราจะเรียนไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะ
0: คร
2: ับ ก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
1: ั
0: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมา
2: ให้เกิดการแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
0: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
2: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
1: ทำไมครับ
2: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดแล้วคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
0: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
2: ใช่
0: เข้าใจไหม
1: น้ำท่วม
0: คือที่ดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นๆแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสบองไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
1: ก็ข
0: ัง ไส้เดือนก็จมน้ำตาย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเจาะรู
2: ต้องเจาะรู
0: มีแล้วเนี่ยดูสิ
2: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมแล้วคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
0: ๆ
2: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผมเราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
0: โอ้โห
2: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
0: อ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
2: เพื่อเอามูลไส้เดือน
0: อย่างเดียวเลย
2: อย่างเดียวเลยใช่ครับผม
0: ครับนี่คืออะไรฮะสองอย่างนี้ผมเห็น
2: อย่างกระบาดเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
0: ครับ
2: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
0: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหม
2: ผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
0: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
1: อากาศเย็นๆ
2: อากาศเย็นๆ
1: เหมือนคนเรา
2: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
1: แล้วจะรักษาเขาได้ไหม
2: ครับก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
0: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาจะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
1: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
0: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
1: ังมีครับหมอ
0: ยังมี
1: เยอะแล้วนะครับ
0: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
1: ไส้เดือนนี้นะครับ
0: ใช่
1: อย่าบอกนะว่าไปต้ม

0: สวัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ขัง
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: นกป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคอะครับ

0: ั๊กอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็กินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
1: หาย
0: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
0: ์
2: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
0: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
2: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
1: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเองโถ
0: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามางี้ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
2: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
0: ครับ
2: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
1: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
0: จอคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีนจะมีการจับเรียกจับ
2: ชีพจร
0: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
2: พระแมะครับ
0: พระแมะ
2: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
1: ครับใช่ครับ
0: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
1: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
2: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
1: จับเลยนะคร
2: ับ ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
1: กลิ่นแรงมาก
0: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
1: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
2: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
0: อ๋อคร
2: ับ ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
0: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆยังไง
2: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
0: อ๋อครับ
1: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
2: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
0: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี่มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
2: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
0: ครับชิมได้ไหมฮะ
2: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
0: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับซินแซแตะลิ้นเลยครับ
2: แตะลิ้นเลยครับ
0: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
2: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
1: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเห็นเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
0: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดนิดนะเนาะ
2: ครับ
1: อร่อยไหมคร
0: ับ ก็โอเคนะป้าชิมดิ
1: ไม่อะไม่เป็นไร
0: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้มันเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมากกว่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
0: ก็เหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
2: ใช่
0: มีการวินิจฉัยก็สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเรา ไปโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากเอาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้า

0: จะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
1: ควรจะ
0: ซินแซดีกว่าน
1: ะฮะ
0: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: ครับ
3: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
4: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับเขาไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนนะช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านใช้เดือนนี้มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือใช้เดือนเขียวใช้เดือนดำใช้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเม็ดกล้วยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกผดูเพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออดนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตันสองตันสามตันสี่ตันห้าตันบางทีเป็นสิบตันนะครับว่าสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
3: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีกับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
3: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
3: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
3: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
3: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญก็คือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะ

0: ข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิมนะคะ
1: ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
0: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5อ่ะดูหัวข้อที่3ค่ะ
1: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
0: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเงี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
1: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีสถานหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
0: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
1: ึ่
0: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคเนี้ยหายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
1: ก็คือ
0: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
1: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะ
0: ใช่
1: ต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
0: นะคะ
1: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
0: นะ
1: ใช่ก็คือก็ดูไปแล้วว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
0: สุดท้ายเลยค่ะ
1: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
0: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วเรา

0: ก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือใหแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมัยสั้นหนึ่งคนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากินแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังให้ผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมิน การรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยวSI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลย เพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่มั้ยครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบําบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทํานะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมาธิสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นนะครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมาธิสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการ พูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
2: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้

มาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลยเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่สองก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่สามก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิด

การบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะบีบผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไป

เสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยหาทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าถ้าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ไวหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงไวหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขา

ทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบเนี้ยค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเขาทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบเนี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่หมายอย่างที่หมายบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคคุณครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจ
เนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทั้งสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหางไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนมันเขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยี่ยมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ย
ไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ

0: เพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงนี้ค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดให้ผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ความหลากหลายทางชีวภาพ by Bedo เห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

่มรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซล
1: ล์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ค่ะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมา

0: น้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่สิบกว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหม
1: อะ
0: ไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแช
0: ่ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: แบบต้นอ่อนๆ อยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่ง

0: แรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับ Garden City ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรัวลอยไม่เอาครับพี่รัวไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วัน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวาน

0: ได้ครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
0: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่มพรีเมียร์ลีกแชลเลนจ์ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
0: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
0: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 คนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
0: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
0: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนกรีนมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรา reuse เนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
0: ครับน้ำฟันเลยปกติผมจะเหน็บสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
0: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
3: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้แบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: สองถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
0: ่
5: างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอ้าใช่ๆถือ
6: นี่ทัน
1: อ๋อไม่อ๋อ
6: ไม
1: ่
6: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย

0: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
1: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะเอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
3: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกิน
1: เดี๋ยวหันซื้อให้
2: ได
1: ้ขอบคุณมากเลย
4: เมนูก็มี130
0: 40 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กับ
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปปิดร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
6: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงนะครับ
7: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเขาถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขานางต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าโปร่งมีต้นขานางพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นอยู่โดยทั่วไปขานางเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณชื้นชอบขึ้นบริเวณดินที่มีหินปูนปนอยู่มากที่สูงจากระดับน้ำทะเล100-300เมตรน้ำและความชื้นปานกลางต้นขานางในภาษาบาลีเรียกว่าต้นสาระกัลยาณีมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันว่าช้างเผือกหลวงเปื่อยเปื่อยนางลิงเงาะตามภาษาท้องถิ่นในแต่ละถิ่นนั้นๆเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบสูง 15-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกต้นเรียบสีขาวนวลหรือสีเทาแกมขาวเรือนยอดเป็นพุ่มทึบใบเดียวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับกว้าง 5-13 เซนติเมตรยาว 10-20 เซนติเมตรโคนใบสอบรูปลิ่มปลายใบมนกลมหรือมีติ่งน้ำขอบใบหยักคล้ายฝันเลื่อยหลังใบมีขนสั้นสากมือท้องใบมีขนสีน้ำตาลเทาเส้นแขนงใบ 10-15 คู่เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทางด้านท้องใบก้านใบสั้นดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อยาวห้อยลงตามง่ามใบและปลายกิ่งสีเหลืองแกมเขียวกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปแถบมีขนยาวเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลลิเมตรมีกลีบเลี้ยงรองผล 5-6 กลีบมีฐานดอกขยายกลางคล้ายปีกติดที่ขั้วผลแต่ละผลมี1เมล็ดขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งขานางมีประโยชน์มากมายเนื้อไม้ละเอียดเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองแข็งและเหนียวแต่มักไม่ทนทานเหมาะกับใช้ในการก่อสร้างในร่มเช่นใช้ทำเสาคานกระดานเครื่องเรือนเกวียนและด้ามเครื่องมือทำการเกษตรและทำยาพื้นบ้าน

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากลุกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับเรื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่

0: อินน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี่เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็เกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความ

มาระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับมันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุนี้ครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามอง

0: เห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่ากับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริมๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอย

เราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไปพี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
4: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศาทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอน
4: ช
0: ับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัตเอาก็2เมตร40อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
4: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
4: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
4: จะได
0: ้บาลานซ์
4: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
4: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
4: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
4: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
4: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
4: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่ข้างพอเราจะตัดเราก็เอาลงมา

0: ลองมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตวงจบละแล้วเดี๋ยวอีกตวงที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้โหเห็นแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตักเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว
1: ้
2: แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่มั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอดสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี้ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันรอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่ทีนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
3: สาม
1: อ
3: ะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
2: ครับ
1: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วาดครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะ

0: เหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบเนี้ยเป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
1: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี่
2: ใช่ทีนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้
1: นะ
2: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
2: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตัวนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ต
2: ั
1: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ตั
1: วหัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช
0: ่
1: ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: เ
0: ป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือย
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมแล้วกันถ้าใครแอดวานซ์เดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประ
1: มาณนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้
2: ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตรงเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได
1: ้แล้วมันจะเบี้ยวไหม
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลย
1: ปุ๊บเอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนพวกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลย
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: หน
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: เออตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหม
1: สามอัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวน

0: แขนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
0: ใช่ใช่
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
0: ครับ
1: ครับ
0: อื

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่ว

คะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไป

หลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทําให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ย

จะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลาย

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอล

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลย

พูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บนเซอร์เฟซของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบอะไรหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆนี่จะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยน

พฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยาธิที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเนี่ยเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋ไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันเนี้ยเราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์ประชิระพันจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
1: พ
2: ี่
1: หม
2: ว
1: ยสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีอาการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
5: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
5: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยค่ะ
3: เราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทํางานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทํานึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
5: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
5: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
5: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนโน้แล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่ออฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่เลยอ่ะแล้วก็แบบก็เลย

0: เลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
0: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของ อะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมาด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอไม่ต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
0: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
4: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
4: ครับ
3: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไง
4: ครับ
3: เพราะบางคนยังไม่มีเมีย
4: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่ออฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่ออฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
4: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
6: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
6: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่

0: มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนคุยกับพี่แดงพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยมันก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
1: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
2: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
1: อ
2: คือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
3: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
2: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
3: พี่จำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
2: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีพลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
1: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
2: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
3: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
2: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
3: ทำไมล่ะครับ
2: พี่ขี้เกียจ
3: วันนี้พูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
1: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อเลยฟันเรา

0: และเมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ย
3: กุ๊กกู
2: ป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โหแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายไปถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไรเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่หยุดสิ
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
2: วย
0: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค่ะ
8: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกูกูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได้
1: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยกลง
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียงหนึ่งเดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: แม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอะไม่มีไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: เออขอบใจแม่จ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊ก ู
1: ้ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
3: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยสิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช
2: ่ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: โอ้ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากมาก
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
3: ผมไม่อยากไปชื่อเขาหมดแล้ว
0: นี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้าน
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
1: ่อืม
2: อันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนนั่นก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: ดูรูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆถ้าให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
3: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: อุ้ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
3: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: โซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์
0: ครับผม
1: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
3: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันที
0: นี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟไปยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่ออฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออกอ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอ่ะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: มัน
1: สมองมันไว
2: ไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ล

0: เป็นยังไงคะ
1: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่ออฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้ง
1: ใจช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
0: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่ออฟยังไงบ้างคะ
3: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นย
2: ัง
3: ไม่เป็นซิงเกิลอยู
4: ่ครับ
3: โอ้โหออกไปเดินพาแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
3: ว่าแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ไหวเขานอนไม่หลับ
2: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
4: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
0: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
3: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
4: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
3: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
4: ครับ
3: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
4: ั
3: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื้ออันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
4: กวนทั้งคืน
3: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
4: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
4: ครับ
0: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
3: ใช่แพทย์ทางเลือก
0: ก็ไป
4: และแพทย์ทาง
3: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
3: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
4: ครับ
2: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
4: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
0: ไม่เป็นไร
4: นี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้

0: จะบอกพี่อูว่า
1: สลันยูทำเปล่าสลันยูทำหรือเปล่าร
2: ู้แล้วทำไมพี่อูถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่อ
1: ้อใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่

0: นางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
1: ครับ
0: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาโกรธ
2: ไม่
0: พอใจแล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
2: ้
0: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
3: ไปฉุดเข้ามา
0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
3: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมีย ขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆๆก็ขอเข้ามาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกให้โทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
2: ของเก่ายก
0: ของเก่ายกแสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
2: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อเนี่ย
0: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
3: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
0: ผลไม้5อย่าง
3: เฮ้ยโอเค
0: เอ้ยเน้นดอกไม
2: ้สีขาว
0: เทียน
3: อ๋อสีขาว
0: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
3: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
0: ้
2: อโหสิ
3: เหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงมันเคยขอคนเลยวะกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
3: แต่แล้วสบายใจ
4: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
5: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุดๆ
3: มันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
3: พี่แดงครับย้อนพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
5: จริงพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
3: มันเกิดอะไรขึ้น
5: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
3: เส้นที่4ใช่ฮะ
5: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตก

0: ตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
0: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอะไวรัสอะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
2: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
3: ่แต่ผมบอกแล้วนะเบลพอลซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
1: โรคอะไรครับ
3: เบลลาซี
0: ่แน่เห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนอีกอี
3: กมึงลองเป็นโรคนี้สิ
1: เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้ตัวร้าย
3: ไม่ออกง่ายๆด้วย
1: ตัวร้ายเลยรักลาหูตัวนี
4: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
0: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
4: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
3: ทราบครับ
4: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
3: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
1: ก็ใช้กับเขาบ้าง
3: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
1: ครับ
3: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
1: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่ออฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
3: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
0: แมนมาก
1: แต่พี่ออฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
0: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าเออพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลาเขา
0: ห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
4: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่ออฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่ออฟพงพัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
5: และในวันหนึ่งที่เราสองคนไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
6: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
5: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
6: ไม่
5: หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
6: ่ไม่ดิ
5: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
6: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
5: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
6: นาฬิกากู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
5: กู
1: พ่อทำสำเร็จแล้ว
6: ไปกดตกลงวันที่ไหนครับ
5: กูกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
6: เก่งเก่งอะไรเราพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
5: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
6: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเรา
7: ไม่ต้องเลยนี่บีบีไรเฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
8: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้วจะเล่นหัวสิ
5: บ่นอย่าง
8: น
5: ี้แหละครับ
8: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
5: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
7: ดีขึ้น
5: นะยิ่งบ่นมากเท่าไหร
0: ่ก็ไม่ต้อง
5: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
6: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
8: นี่ได้เอาไหมเอาไม่ทาบถือ
6: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่งเนี่ย
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ต้อง
2: มีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันโกกูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขันแทนกูเลย
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: 80-90แล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่ หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่กับมัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
0: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
3: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
3: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
1: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
2: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้น

0: ูแลรักษามันด้วย
1: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สู้โอ้ซาบซึ้งเลยร้องไห้ร้องไห้เลย
0: น้ำหูน้ำตาไหล
4: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
5: ์พี่อู๋เหรอครับ
4: เออนั่นแหละ
6: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
5: ขอไปเลยอะไรบ้างนะคร
0: ับ
5: อาจารย์
0: ดอกไม้5 อย่าง
5: 5สี
0: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
5: นั่งกับพื้นนั่งกับ
0: คุกเข่า
5: คุกเข่า
0: พนมมือ
5: พนมมือขึ้น
0: ขออภัย
5: ขออภ
0: ั
5: ย
0: เมีย
5: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
0: กายกรรม
5: ม
0: โนกรรมวิธีกรรม
5: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
7: ขอเสียโทษนะ
4: ใช
0: ่นะจ๊ะ
5: นะจ๊ะแล้วพอครับปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: หอมแก้มหนึ่งที
0: หอมแก้มก่อน
5: หอมแก้มก่อน
0: หอมกูนี่ดิ
5: หอมอย่างนี
0: ้ดีมาก
5: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
0: ยัง
5: ซุกไม่ได
0: ้สองข้างนี้
5: ครับ
0: แล้ว
5: ซุกได้ยัง
8: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยปาริชาติต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีปาริชาติหรือปาริฉัตรเป็นไม้ต้นผลัดใบกลางแจ้งและพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและอบอุ่นบางตำรากล่าวว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียกรุงเทพเรียกทองหลางลายหรือทองหลางด่างภาคเหนือเรียกทองบ้านหรือทางเผือกส่วนชื่ออื่นเรียกประหว่านพฤกษ์ต้นปาริชาติมีสมพุ่มกลมโปร่งขนาดกลางสูง 10-15 เมตรลำต้นสีเทาเปลือกเป็นลายคล้ายเปลือกแตกเป็นเส้นตื้นๆสีเทาอ่อนตามกิ่งและต้นอ่อนตามเปลือกมีหนามเล็กสั้นๆซึ่งจะหลุดไปเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะใบเป็นแบบใบมนพบทั่วไปตามป่าโปร่งป่าผลัดใบใบเป็นใบประกอบชนิด3ใบย่อยใบย่อยมีรูปไข่กึ่งขนมเปียกปูนสีเขียวเป็นมันมีเส้นลายใบสีเหลืองใบกลางจะมีขนาดโตกว่า2ใบด้านข้างช่อดอกใหญ่ออกตามปลายกิ่งคล้ายดอกแคสีแดงและแดงแสดเวลาออกดอกใบจะร่วงหมดซึ่งออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์และติดผลเป็นฝักยาวสีน้ำตาลเข้มเป็นข้อๆเมล็ดสีแสดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งและปักชำคนไทยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ในอุทยานชื่อปุณฑริกของพระอินทร์บนสวรรค์เหนือยอดเขาพระสุเมรในพระพุทธประวัติกล่าวว่าต้นปาริชาติเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกต้นปาริชาติใช้เป็นผักสดสมุนไพรนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามวัดและสวนประโยชน์ด้านสมุนไพรคือใบมีรสเฝื่อนมันใช้ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับแก้ปวดข้อลดไข้บดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวดฟันเปลือกรากต้มดื่มกระตุ้นหัวใจและไขสันหลังในด้านวิถีชีวิตเปลือกและดอกแห้งนำมาต้มใช้ย้อมผ้าให้สีกรักและสีแดง

ทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวค่ะ

0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเอ อะไรเอ่ย
1: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
1: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
0: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
1: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
1: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
0: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
1: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
0: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
1: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
0: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้ออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: รสเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
1: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ

0: ะมาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะมาขั้นต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คําว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคําว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคําว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ

0: 2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
0: นักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหม
1: คะ
0: และกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
0: เป็นอาหาร
1: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะ

0: ราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
1: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เสียงแตก
1: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
0: เตารีด
1: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
0: ๆ
1: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช้ถ่าน
1: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
0: คำว่าอะไรคะ
1: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆมีคำว่าก
0: ระติก
1: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
1: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
1: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
1: อยดินสอนั่นเองค่ะ

0: ไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะนั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อ

0: ข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
1: 2คำขึ้นไปค่ะ
0: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั่นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก๋งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดกันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชตผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
2: ีตาม
3: ีแปดขาม
2: ีตาอยู่
3: มีตาม
2: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
2: แมงมุมแมลงจะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
11: แมลงมันจะตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส
3: ่
11: วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
12: มาดูแมงมุมหรือ
13: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
14: ลงไปทางนี้เหรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูซิไอ้ลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูซิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูซิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
1: ดินเจออยู่ตรงนั้นนี่ก็มีมันตัวใหญ่เลยแมงมุมตัวใหญ่เลย
3: จะจ่าจะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดก็12 15 แล้วก็ 16 17ดูว่ามันในตัวนี้มันยังไม่แมงมุมอยู่หรือเปล่ามันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเปียก

0: ัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ไปสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมือจะเข้า
1: ไปโค้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
2: โอ้จริงด้วย
3: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
1: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉะอยู่
4: เราเจอ13รูแล้ว
2: เราจะมาดูกันว่า
4: เจอ13รู
2: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที
4: ่
2: โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
4: ป่อง
2: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแผ่นข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
1: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
4: เลยออกมาแล้ว
3: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
2: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
3: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
4: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
2: ใครรู้บ้างแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
5: สี่ตาม
2: าดูกันเห็นตาเขาไห
1: มด้วยตา
2: เปล่ามีตาอยู่ตรงนี้นะ
4: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
2: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
3: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
1: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้ง

0: ตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึง
1: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
0: ความอยู่ดินกับกำแพง
2: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
0: ไม่รู้คร
2: ับ มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
3: ใย
2: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
0: ก็หลอกล
2: ่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
0: ได้
2: ได้ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: หาง่ายกว่าแต่ตอน
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะ
3: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากกลับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
3: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปดูสิ
4: รูบึ้งครับนี
3: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
3: ่
1: ค
3: ่
1: อย
3: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
3: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
3: ลองล่อดูสิ
5: มันตกใจแล้ว
3: มันตกใจแล้วเนาะ
5: ตกใจแล
3: ้
5: ว
3: ไม่น่าออกแล้วไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆหัวโอ้ขอลอง
3: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
5: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งดิ่งลงไปเนี่ยนะมันดิ่งดิ่งลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
6: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
3: มาดูขาแม่ขา
4: บึ้งก็ออกมาแล้ว
3: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณไหมเนี่ย
3: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
3: ดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
3: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
7: ออกมา

0: ุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงนี่ออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันถึงออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะครับ
4: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลเลอร์เลย
1: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตสุดๆเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกันคืน
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวพ
9: ี่ไม่มันดินเข้าหัว
10: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วเขาจะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
7: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
1: ี่
7: ย
1: นี่ไงกำลังหา
7: ด้วยกันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
7: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
7: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
7: อาจจะใช่ก็ได้เพราะม
1: ัน
7: ย
1: ัง นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
7: แล้วก็แปะใยมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
11: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
11: ห้องน
1: ี้ห้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
11: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุมเหรอ
1: มีเห็นขาไหม
11: จริงด้วย

0: ครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
1: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: นี่ถ้าปิดถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
1: มันเนียนมากเลยอะ
0: เนียนมากเลยเนาะ
1: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
1: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
0: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
2: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
3: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10

ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่สามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญทิสา

0: ศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
1: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการโซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
2: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
1: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
2: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5อ่ะมาดูหัวข้อที่3ค่ะ
1: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
2: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
1: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
2: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษา
1: ซึ่
2: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
1: ก็คือ
2: ลิทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2

0: ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
1: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกใบสั่งยาให้นะคะ
0: นะคะ
1: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
0: นะ
1: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
0: สุดท้ายเลยค่ะ
1: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
0: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบาดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบท ความต้องการแล้วก็ความสุข

พื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักมองผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตือเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังคือหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ได้รับการกอดการได้รับการ

จากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปรเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิดปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้น

0: รวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นนะครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรในกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็น ช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้ช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆ ก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้ หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วออกเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอล

อย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะ
นี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายาม

0: จะเรียนรู้ไปเนาะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันเนี้ยคือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนเนี่ยอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะ วิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันเปียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไป ตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโศกเหลืองต้นไม้ประจำจังหวัดยะลายะลาเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเพียงจังหวัดเดียวใน14จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่จดทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนหนาแน่นทอดยาวจากตอนเหนือภูเขาที่สำคัญคือภูเขาสันกาลาคีรีและภูเขาปิโลซึ่งเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมีเนินเขาหุบเขาอยู่ทั่วไปทั้งตอนกลางและตอนเหนือมีที่ราบอยู่เล็กน้อยยะลามีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลยที่สำคัญเช่นไม้ตะเคียนเขาไม้สยาไม้มะค่าและโศกเหลืองซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดยะลาโศกเหลืองเป็นต้นไม้ขึ้นได้ดีในป่าดิบกลางแจ้งในสภาพดินร่วนชอบน้ำและความชื้นสูงอยู่ใกล้ลำห้วยลำธารหรือตามเชิงลาดเขามีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาคกรุงเทพเรียกโศกเหลืองภาคใต้เรียกอโศกเหลืองอโศกใหญ่โศกป่าโศกน้ำโศกใหญ่และที่ยะลาเรียกว่าสียะลาโศกเหลืองเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตรลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อย 4-8 คู่ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกว้าง 3-9 เซนติเมตรยาว 7-32 เซนติเมตรปลายใบแหลมหรือเรียวแหลมโคนใบกลมหรือศอกใบอ่อนเป็นพวงหรือช่อห้อยออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมดอกบานไม่พร้อมกันดอกที่บานก่อนจะสีเข้มกว่าดอกอ่อนออกผลเป็นฝักแบนสีม่วงอมแดงกว้างประมาณ 3.5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรเมื่อฝักแก่จะแตกด้านข้างเมล็ดรูปไข่แกมรูปขอบขนานขยายพันธุ์โดยการเพาะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมองมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูทั้งเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ

0: วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อ
2: นี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
2: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
2: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
2: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
2: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
2: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
3: น่า
2: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
2: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
2: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
2: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
1: ่
2: เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษอะไร
2: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
2: ใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: น
1: ี
2: ่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
2: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
2: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
2: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่คร
2: ับ
1: ใช่ครับ
2: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
2: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
2: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
2: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมัน

0: มันจะยึดกวนหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
0: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพูดเต็มแล้วนะ
2: เหรอพูดเต็มหลายแ
1: สน สามตัวเฮ้ย
2: ก็ทั้งนั้น
1: แกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
1: ับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
1: หาปู
4: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ใช่หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
2: ทธเอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
1: ึ
5: งได้แต่มัน
1: จะขาด
5: ใช
1: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
6: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
1: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับแล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
2: ม
1: ัน
2: ก็ข
1: ึ้
2: นตามน
1: ี่
2: แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้ะเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
1: ้
2: มันลดลงกับครับสะเดาดินก็
1: คือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
2: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
2: กิน
1: ก
2: ับ
1: ปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
1: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
6: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
6: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
6: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
6: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
6: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
6: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
1: ะ
6: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
6: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เด็ดตรงตัดติ้งออกนะครับแบบมันแบบ
6: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
6: ั
1: ดติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
6: มาตำก่อน
1: จ้ะ
6: แล้วก็กรองเอาน้ำส
1: ่
6: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
6: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
6: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
6: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
6: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
6: ใ
1: บมะกรูด
6: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับแล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้เรา
6: ไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
6: ัน
1: นี้
6: ต
1: ้
6: องท
1: ิ้
6: งค
1: ่
6: ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
6: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
6: แกงอ่อม
1: ทีนึง
6: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
6: คอ
1: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
6: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
6: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
1: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือดที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
6: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
6: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
6: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
6: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
6: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
6: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
6: เดี๋ยวต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
6: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
6: ค่ะ
1: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับนี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
6: ป
1: เป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
6: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจาก ไฟเลยไม่ง
6: ั้
1: นม
6: ัน
1: จะ
6: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
6: ปูนาค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
6: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
6: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
7: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
7: จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
7: จ้า
1: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
7: จ้าม
1: ีต้นหอม
7: ต้นหอมผักชี
1: ผักชี
7: แล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้าเท่านี้เลย
7: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
7: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
7: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
1: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
7: เรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
7: จ้า
1: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
8: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
7: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
7: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
7: จ้าม
1: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
7: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
7: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
9: เน
7: ื้
9: อปูมันปูค
1: ่
9: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
7: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังใด
7: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
9: ่
1: น้ำปลาราดลงไปหรอ
7: เนื้อ
1: แซ่บนัวอร่อยมากมาก
7: อืมมันหวาน
1: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลู
8: แม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ดูดิอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
0: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
1: อ๋อ
0: เราเลยตามเขาไม่ทัน
1: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
9: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ
5: ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แต่ตีโป้โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานร่วมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190 กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พงษ์พักวชิระปัญจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระปัญจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับค่ะ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมา
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
5: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
5: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
5: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลนะฮะ

0: นะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอ่ะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
1: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่อ๊อฟซ้อมตายเลยเหรอคะ

0: คือเราหัดตายมันตั้งแต่สมัยปกติเวลาทํางานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทํานึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
1: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
2: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนโน้แล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอบอกหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่ออฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
2: ใช่แล้วก็รีบไป
3: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่อ๊อฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
0: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้ว
3: ค่ะ
0: เรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
2: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
0: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตาม แดงมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไร

0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: พูดถึงใครอีกแล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ตอนนั้นเป็นยังไง
3: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
4: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
2: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
5: ตอนแรกกับลูกอะเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวก็เราก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหมอคือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
1: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
5: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
5: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
1: ครับ
5: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
2: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะคะ
5: เราจะเดินไปด้วยกัน อันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
6: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
5: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
6: ทำไมล่ะครับ
5: พี่ขี้เกียจ
7: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นเป็นอย่างนี้เลย
2: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อเลยฟ้าเรา

0: าฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุ100กว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โหแม่
2: เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายไปถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่หยุดสิ
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
2: วย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค่ะ
8: ใช่เดี๋ยวแขกครับ
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได
1: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยกลง
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
1: เฮ้ยแม่
0: พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจนะจ๊ะจ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
1: ะไม่เอาอ่ะพ่อพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
3: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช
2: ่ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากมาก
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีฝนเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
3: ผมอยากไปชื่อเขาหมดแล้ว
0: นี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่อ๊อฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้าน
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่
2: อันนี้ปีใหม
0: ่ค่ะ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: ดูรูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆถ้าให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
3: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
0: ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบน
3: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบนโซโซ
2: โซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์
0: ครับผม
1: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
3: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันที
0: นี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออกอ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มัน
1: สมองมันไว
2: ไหวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองส มมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
6: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
4: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
0: ่
1: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
1: ว่าแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ไหวเขานอนไม่หลับ
2: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
0: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงก็ตายแน
4: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
0: แม่เล่าให้

0: มาเลยไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
1: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
2: ต้อง
1: ทำแบบคลีนมากเลย
0: ครับ
1: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
0: ั
1: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่แบบเออเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ออ
1: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
0: กวนทั้งคืน
1: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะเออไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
0: คือไม่ว่าแต่ทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
2: ไปหมด
0: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
1: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
0: และแพทย์ทาง
1: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
1: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
0: ครับ
2: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
0: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
2: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่าร
1: ู้แล้วทำไมพี่โอถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่โอ
2: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือ เจ้านาง
0: ครับ
1: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
2: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
0: ครับ
2: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาโกรธ
1: ไม่พอใจ
2: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
0: ้
2: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
0: ไปฉุดเข้ามา
2: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
0: ครับ
2: ก็ทำวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนกับนั่งไหว้เมีย ขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆก็ขอเข้ามาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขอด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกโทษให้กูเลยได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
1: ของเก่ายก
2: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
1: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อเนี่ย
2: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
0: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามาเนี่ย
2: ผลไม้5อย่าง
0: เฮ้ยโอเค
2: เอ้ยเน้นดอกไม
1: ้สีขาว
2: ทูบเทียน
0: อ๋อสีขาว
2: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
0: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
2: ้
1: อโหสิ
0: เหมือนเสมือนลาบวชเอ้ยเยี่ยมขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ถ้าเกิดมีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอคุณเลยกูขอตลอด